0: งข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.สำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเช่นสินสมเนียงรายงาน
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่า ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
5: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวิร์ลแบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
4: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
1: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: จ จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
10: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดีอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่าน นอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่เลดล็อกวอเตอร์ไซด์เลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิทธิ์ธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา 1,100 โอเพ่นเหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันอาเบา GP กสิทธิ์ธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิทธิ์ธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิทธิ์คว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายรชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
10: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
12: น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้ แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธภรบานเย็นอ่าน
16: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
20: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
19: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
20: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่แล้วก็เส้นทางของการเดินทางของคู่มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
19: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
20: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้
21: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
22: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกุลเยื้องบขส.ร่องคำ
2: จำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโม

0: นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

โอ้โหเพลงนี้เข้ากันลงตัวสุดๆนะกับช่วงของห้องสมุดใต้ทะเลเลยนะครับนี่คือเพลงจากอัลบั้มหันสาภาษาสนุกจ้าชื่อเพลงว่าเมฆฝนนั่นเองถูกใจใช่ไหมเอาล่ะความถูกใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะชวนน้องๆเนี่ยไปลุยกันต่อในช่วงของนิทานลอยฟ้าฟิวโอ้โหร้อนแรงแซงโค้งนะพิธีทานของเราวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผจญภัยการเดินทางจ้ะน้องๆจ๋าเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ธรรมดาเป็นการเดินทางของแสงแดดโอ้โหร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงมีหน้าล่ะพิธีทานของเราดูร้อนรนนะกลัวจะเล่านิทานไม่ถูกละร้อนรนแบบนี้เอาละครับน้องๆจ๋างั้นตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะพิธีทานพร้อมการเดินทางของแสงแดดกับช่วงนี้เลยนิทานลอยฟ้าฟิวตุบโอ้ย

0: สวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้นะพี่เรามาภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของการเดินทางค่ะแต่ไม่ใช่การเดินทางของพี่เรามาหรือว่าเป็นการเดินทางของน้องๆ นะคะแต่จะเป็นการเดินทางของใครนั้นและไปที่ไหนบ้างเราจะไปติดตามพร้อมๆกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าการเดินทางของแสงแดดถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะบนก้อนหินอุ่นริมเนินผาเจ้ากิ้งก่าทะเลทรายสัตว์เลือดเย็นที่ไม่ชอบอากาศหนาวเป็นที่สุดกำลังนอนขดตัวสั่นงันงกสายลมเย็นเริ่มพัดผ่านมาทำให้ตัวของมันขยับได้ช้าลงเรื่อยๆกิ้งก่าน้อยทำหน้างอพลางมองขึ้นไปบนฟ้าด้วยความขุ่นเคืองเพราะคิดว่าพระอาทิตย์แกล้งหลีไฟลงคุณตัวกินมดนักดาราศาสตร์เดินถือลูกโลกจำลองผ่านมาเห็นจึงหยุดนั่งลงข้างๆเพื่ออธิบายความลับของธรรมชาติให้ฟังเจ้ากิ้งก่าทะเลทรายบ่นอุบอิบพร้อมกับเสียงสั่นกระทบฟัน
1: คุณตัวกินมดครับเออทำไมถึงช่วงนี้พระอาทิตย์ถึงขี้เกียจส่องแสงนะอากาศเย็นเจี๊ยบจนผิวผมเนี่ยนะแห้งไปหมดแล้วฤดูหนาวเนี่ยเกิดขึ้นมาแกล้งผมชัดๆเลย
0: คุณตัวกินมดนักดาราศาสตร์หัวเราะเบาๆพร้อมกับพูดขึ้นว่าพระอาทิตย์น่ะไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะเจ้ากิ้งก่าน้อยความจริงแล้วเป็นเพราะว่าโลกของเราใบนี้กำลังเอียงแกนหมุนอยู่ต่างหากล่ะเจ้ากิ้งก่าทะเลทรายทำตาโตด้วยความสงสัยเอียงแกนหมุนเหรอครับมันเกี่ยวอะไรกับความหนาวเย็นด้วยล่ะครับคุณตัวกินมดนักดาราศาสตร์หมุนลูกโลกให้ดูอย่างช้าๆโลกของเราเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยมีแกนเอียงตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาช่วงหนึ่งพื้นที่ส่วนที่เราอาศัยอยู่จะเอียงเบนออกจากดวงอาทิตย์ทำให้แสงแดดเนี่ยส่งลงมาในมุมเอียงแสงและความร้อนจึงแผ่กระจายและส่งมาถึงเราได้น้อยลงวันเวลาที่จะมืดเร็วขึ้นนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้อากาศรอบตัวเย็นลงจนกลายเป็นฤดูหนาวยังไงล่ะกิ้งก่าน้อยมองดูโลกจำลองและเงาของแสงแดดอย่างตั้งใจความเข้าใจเริ่มเข้ามาแทนที่ความหงุดหงิดมันรู้แล้วว่าธรรมชาติไม่ได้กลั่นแกล้งแต่เป็นจังหวะของการเดินทางของโลกที่สร้างฤดูอันงดงามขึ้นมาเจ้ากิ้งก่าทะเลทรายยิ้มออกและคลายความกังวลอ๋อเป็นเพราะโลกเอียงออกจากแดดนี่เองถึงผมจะไม่ชอบความหนาวแต่เข้าใจแบบนี้แล้วก็รู้สึกทึ่งในธรรมชาติมากเลยครับคุณตัวกินมดนักดาราศาสตร์ลูบหลังให้กำลังใจพร้อมกับพูดขึ้นว่ารู้จักปรับตัวสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นแล้วเดี๋ยวโลกก็จะหมุนพาแดดอุ่นกลับมาหาเราอีกครั้งนะกิ้งก่าน้อยดึงผ้าพันคอมาพันรอบตัวอย่างมีความสุขฤดูหนาวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะดวงอาทิตย์ลดความร้อนแต่เกิดจากการที่โลกเอียงแถบที่เราอยู่หลบออกจากแสงแดดการเรียนรู้ปรากฏการธรรมชาติช่วยให้เราเข้าใจปรับตัวและอยู่ร่วมกับทุกฤดูกาลได้อย่างอบอุ่นใจเสมอน้องๆค่ะพระอาทิตย์ไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะบางวันอาจจะร้อนบางวันอาจจะไม่ร้อนก็คือธรรมชาตินั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของนิทานแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่โอ้โหถูกอกถูกใจเพลงนี้ใช่ไหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โยกย้ายตามจังหวะเสียงเพลงนี่คือเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะครับชื่อเดียวกับรายการของเราเลยนะครับคิดว่าน้องๆ น่าจะถูกอกถูกใจแล้วก็เป็นเพลงที่เข้ากันลงตัวกับช่วงของการเดินทางของแสงแดดนี่คือชื่อนิทานที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้สนุกละสิเอาละความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะชวนน้องๆไปลุยกันต่อครับในช่วงของห้องเรียนยีราฟนะครับวันนี้พี่ยีราฟตัวย่องสูงโปร่งคอยาวของเราเนี่ยมีเรื่องที่น้องๆจะว้าวว้าวจริงเหรอจริงเหรอไม่เชื่อเอาละสิโอ้โหอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้พี่ยีราฟจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันนะวันนี้พี่ยีราฟมีเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์ตัวใหญ่สัตว์บกตัวใหญ่ที่สุดก็คือช้างนั่นเองช้างต้องหลบฝนว่าแต่ว่าทำไมต้องหลบฝนล่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าช้างเนี่ยชอบเล่นน้ำมากโอ้โหช้างชูงวงน้ำกระจายฟู่ฟู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยทำไมช้างต้องหลบฝนนะครับต้องมีอะไรแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นไปไขข้อข้องใจเรื่องนี้ในช่วงของห้องเรียนยีราฟพี่ยีราฟพร้อมน้องๆพร้อมพี่เหลิมพร้อมลุยกันเลย
1: สนุกอ่านสนุกคิดในห้องเรียนยีราฟ
2: โอ้โหวันนี้พี่ช้างมาเพียบเลยนะครับส่งเสียงดังมากๆเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ช้างเงียบๆหน่อยได้ไหมพี่ยีราฟจะทักทายน้องๆก่อนสวัสดีครับน้องๆครับพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวเองนะครับมาแล้วโอ้ยวันนี้ในพี่ช้างของเราก็มาทักทายน้องๆแล้วเนี่ยนะครับพี่รับเอาเรื่องนี้มาถามน้องๆแล้วก็ให้ความรู้กันดีกว่าไม่แน่ใจว่าน้องๆเนี่ยเคยเห็นภาพหรือเปล่านะครับที่มีการแชร์กันใน Facebook ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชครับเป็นโครงช้างป่ากุยบุรีพากันรวมตัวหลบฝนครับใต้ต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ใหญ่นะครับแผ่กิ่งก้านแล้วก็มีพี่ช้างตัวใหญ่ๆของเราเนี่ยไปหลบฝนอยู่เพียบเลยโอ้แต่ที่พี่รับจะเอามาคุยแล้วก็เอามาถามน้องๆเนี่ยก็คือว่าแล้วทำไมพี่ช้างเนี่ยต้องหลบฝนด้วยล่ะครับพี่ช้างก็ตัวออกจะใหญ่เนาะไม่น่าจะป่วยง่ายนะครับแล้วก็อยู่ในป่าปกติแล้วเนี่ยก็โดนฝนอยู่แล้วนี่นาแล้วทำไมต้องหลบฝนด้วยล่ะครับน้องๆรู้หรือเปล่าลองคิดหน่อยซิTikTok เอาล่ะเดี๋ยวพี่ยีราฟเฉลยให้ฟังนะครับข้อแรกเลยเขาบอกว่าผิวหนังของช้างเนี่ยไม่ได้กันน้ำอย่างที่คิดครับถึงแม้ว่าช้างจะมีผิวหนังที่หนา 2-3 เซนติเมตรแต่ว่ามีรอยย่นแล้วก็รอยแตกจำนวนมากเลยนะครับทำให้ดูดซับความชื้นได้ง่ายเมื่อเปียกฝนนานๆเนี่ยตัวช้างก็จะสูญเสียความร้อนเร็วกว่าปกติเมื่อเปียกฝนไปนานๆเนี่ยนะครับตัวช้างก็จะสูญเสียความร้อนเร็วกว่าปกตินั่นเองครับข้อที่2เขาบอกว่าช้างเนี่ยไม่มีตอมเหงื่อช้างเนี่ยระบายความร้อนผ่านหูใช่ไหมครับเส้นเลือดใต้ผิวหนังและพฤติกรรมอย่างเช่นการพ่นน้ำการอาบโคลนหรือว่าการหาร่มเงาการหลบฝนใต้ต้นไม้นี่แหละครับจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีธรรมชาติที่ช้างเนี่ยใช้ในการรักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกายไม่ให้เย็นหรือว่าร้อนจนเกินไปนั่นเองครับและข้อที่3ครับเป็นพฤติกรรมฝูงสะท้อนความเป็นสังคมของช้างนั่นเองครับน้องๆครับเขาบอกว่าช้างป่าเนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวจะนำโดยช้างพังตัวโตนะเป็นแม่ใหญ่ที่จะพาสมาชิกในฝูงโดยเฉพาะลูกช้างเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงกลางวงล้อมเพื่อปกป้องทั้งจากสภาพอากาศแล้วก็อันตรายรอบข้างภาพที่เห็นเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่เป็นสัญชาตญาณการดูแลกันของโขลงช้างนั่นเองครับน้องๆครับ
3: okay.
2: น
3: ี
2: ่มีใครเดาถูกหรือเปล่านะหรือว่ามีใครตอบถูกกันบ้างปรบมือให้กับคนเก่งกันหน่อยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ที่ห้องเรียนยีราฟนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย

สดชื่นสดชื่นสดชื่นโอ้โหช้างเล่นน้ำนั่นเองครับเพลงนี้จากอัลบั้มเจ้ยเจ้านะครับมาฝากน้องๆจ้าช้างชุงวงน้ำกระจายฟู่ฟู่ฟู่ฟู่ฟู่มาแต่น้ำนะไม่ต้องเอากลิ่นมาด้วยจ้า อันนี้หยอกหยอกนะน้องๆจ้าเอาละครับงั้นตอนนี้เวลาของรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเนี่ยหมดลงอีกแล้วนะอย่าลืมนะคิดถึงกันก็เปิดเข้ามาฟังรายการกันได้บ่อยๆนะครับช่องทางนี้เลยไทย PBS Podcast นะครับพี่เหลือมพร้อมกับพองเพื่อนรอทุกคนอยู่นะวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับรักนะทุกคนจุ๊บแล้วชื่นใจ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: RUTS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 97.50 MHz
1: น้อมอาลัยพระพันปีสีแผ่นดินอัคราพิรักศิลปินปิ่นสมัยพระมารดาแห่งไหมไทยสายใยใจราชมงคลศรีวิชัยน้อมอาลัยแม่แห่งแผ่นดินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RUTS Radio 97.5 MHz

หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพ

0: อัตราฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โสดให้มันให้มัน
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: หิ้งพระธรรมาสปุสบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่ง

0: ริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

怕辣避免发舌头，说嘞怕辣避免发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร091-684-0475
3: กระชุ่มกระช่วยกับร่างกายนั่นล่ะนะร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียเหนื่อยล้าจากการทำงานนะพี่น้องขาปวดนะมองนั่นมองนี่ตามร่างกายลูกโอ้ยนั่งโอ้ยนะบางมือก็นอนบ่หลับบางมือก็กินข้าวบ่ได้นะเมื่อยล้าอ่อนเพลียในร่างกายในกระจิตกระใจนี่ล่ะพี่น้องจ้านะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นกับเฮาถ้าปล่อยไว้โดนมันอาจจะได้เฮาเจ็บไข้ได้ป่วยหนักได้นะถ้าป่วยนะถ้าเป็นพ่อปัวได้ก็ไข้อยู่เด้แม่นบ่ล่ะเออถ้าป่วยแบบปัวบ่ได้ปัวบ่เศร้านี่นักหนาพี่น้องค่ะเออหมดอะไรตายยากนะคะนั่งสั้นหัวเข่าเอามือนอนกายหน้าผากอยู่พุ่นแล้วนะคะพี่น้องดูแลร่างกายค่ะนาสั่งสืบไปกินเลยนายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซนทีนะคะพี่น้องจ๋าขวดนึงกับบรรจุ150ซีซี1แพ็คมี10ขวดนาราคาหลักร้อยไม่แพงนากับกันสืบไปยูไปกินเพื่อดูแลร่างกายของเฮาละมันเป็นยานามีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะพี่น้องค้าได้รับเครื่องหมายอย.เป็นยาสมุนไพรกินโลดค่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยอย่าไปกินแต่ยาเคมีหลายนะคะพี่น้องจ๋าอาโทษค่ะมากค่ะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าหาซื้อได้ตามเพจเซินทีหรือว่าโทษมากค่ะ043-840-122 043-840-122โทรมาค่ะโทรเข้ามาเลยเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันค่ะ
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนที ยาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็ด
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเซนที
4: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: เบิ่งแย่งกันละใครพอจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอานะคะฟังเพลงมวลๆเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพักผ่อนหรือว่าเฮ็ดย่างอยู่ก็ตามนะสาวบางปูกระส่งกำลังใจให้ค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้ออีพ่ออีแม่ผู้โทรเข้ามานะโทรเข้ามาสั่งซื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่ของเฮาเนี่ยซื้อไปกินผู้ละแพ็ค2แพ็คบางคนก็กินมือละครึ่งขวดบางคนก็กินมือละขวดนะคะพี่น้องแพ็คนึงก็10ขวดเนาะกินได้หลายมือนะดูแลร่างกายอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นหยังมามันบ่คุ้มเด้ออีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาสุมื้อนี้คนเฮาบ่มีอีหยังแน่นอนตื่นเช้ามาเห็นหน้ากันจังว่าหยังเหตุการณ์นี้ยังต่างๆที่มันเกิดขึ้นสุมื้อนี่ตามที่เฮาเบิ่งข่าวในโทรทัศน์ในวิทยุในหนังสือในออนไลน์ใน Facebook หยังต่างๆเนี่ยพี่น้องขามันเกิดขึ้นได้แนวบ่เคยพอกับพอแนวบ่เคยเห็นก็เห็นตัวยุคเนี่ยยุค2005โลกาภิวัตน์เนี่ยพี่น้องจ๋ามิฉะนั้นแล้วนะเราควรจะดูแลร่างกายของเรานะลูกเต้าก็ดูแลอีพ่ออีแม่นะคะอีพ่ออีแม่ก็ดูแลเจ้าของน้ํานะคะพี่น้องขากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่นะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่นะคะพี่น้องจ๋าสุขภาพดีด้วยออที่2นะคะออที่2ก็อาศัยแบบไลฟ์สไตล์แบบสุขภาพดีนะพี่น้องซึ่งในปัจจุบันในการดำเนินชีวิตเนี่ยมีแต่ความเร่งรีบถ้าไม่เฮาเนี่ยบ่ได้รับประทานอาหารเช้านะทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็นอนดึกนะพฤติกรรมเหล่านี้นะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายให้มีความผิดเพี้ยนทุกระบบทางแก้ก็คือคืนสู่วิถีทางธรรมชาตินะทำได้โดยการมีวินัยในการดำรงชีวิตนะก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพกลับมาใช้ชีวิตให้แบบมีวินัยในการดูแลร่างกายนั่นล่ะนะก็คือการทานอาหารเช้าการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่การพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ำการออกกำลังกายอย่างต่างเนี่ยต้องเฮ็ดให้ได้ค่ะพี่น้องจ๋าถ้าเฮาเฮ็ดได้ทุกข้อเฮาก็แข็งแรงสละค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าส่วนมากคนเฮ็ดบ่ได้ทุกข้อเนาะขาดไปอย่างละ 2-3 ข้อพุ่นล่ะแต่ละมื้อแต่ละเว้นเนาะพี่น้องขาก็มีทางเลือกนะคะดูแลร่างกายค่ะสั่งซื้อไปกินเลยนะปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดแอวลูกโอยนั่งโอยเมื่อยล้าอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั่นแหละนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะพี่น้องจ๋ามีแต่สมุนไพรเก่ายางพุ่นนะนะแล้วก็เนี่ยกินโลดสมุนไพรน่ะไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยมีเครื่องหมายอย.ด้วยนะนะแล้วก็ได้รับทะเบียนยานำเด้อเซินถี่เนี่ยหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะคะหรือว่าตามเพจเซินถี่หรือว่าโทรมาค่ะพี่น้องจ๋า043840122 043840122โทรมาค่ะโทรเข้ามาเลยเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิทธิ์ทอนั่นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840 1 2 2
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานตะวัน
3: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในช่วง

0: เว้าเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยน้อพี่น้องบ่มีผู้ใดอยากไข้อยากป่วยนาบ่มีผู้ใดอยากเป็นนั่นเป็นนี่ดอกอยู่ดีสำบายกินข้าวแซ่บนอนหลับนั่นจะแม่นมีความสุขเพิ่นว่าเงินทองหาได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้มีความสุขเด้แม่นบ่ล่ะแต่ว่าบางเทื่อมันก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เด้การเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้พี่น้องคะเกิดจากอาหารการกินเกิดจากสภาพแวดล้อมเกิดจากการบ่ดูแลใส่ใจร่างกายของเฮาเองนะเกิดจากการทํางานหนักเมื่อยล้าอ่อนเพลียอีหยังต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้เบิดนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะชีวิตคนเฮาเนี่ยอายุ50ปีขึ้นไปถือว่ายืนเด้แม่นบ่ล่ะบ่คืออีพ่ออีแม่แต่สมัยก่อนนี่โอ้เป็นร้อยก็มีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันหลายสารพิษมันหลายอีหยังต่างๆนี่มันมานํามานําอาหารการกินมานําอากาศที่เฮาหายใจแน่นำมานำผักมีสีใบล่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ทุกมือเนี่ยพฤติกรรมที่เฮ็ดให้คนเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยการนอนหลับพักผ่อนบ่เพียงพอนะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียความเครียดสะสมก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียนะการขาดสารอาหารก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียผู้ใดน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนก็เฮ็ดให้อ่อนเพลียได้แล้วก็เป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้นะแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าคาเฟอีนก็เป็นสาเหตุให้เฮาอ่อนเพลียได้อาการเจ็บป่วยหลายๆอย่างล่ะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียได้นะคะหรือว่าการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆเมื่อยๆบ่ได้พักผ่อนเนี่ยก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนล้าอ่อนเพลียได้พี่น้องคะทุกอย่างนะมันมีปัจจัยมีสาเหตุกินข้าวกะบ่แซ่บนอนกะบ่หลับสิลุกสินั่งกะโอดกะโอยจักว่าเป็นอีหยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นนะวินหัวมองๆอยู่วุบๆวาบๆนี่อันตรายผู้ใดเป็นอาการแบบนี้อย่าปล่อยไว้โดนเด้อพี่น้องเด้ออ่อนเพลียเมื่อยง่ายวุบวาบอีหยังต่างๆเนี่ยอย่าปล่อยไว้โดนมันสิให้เฮาป่วยได้นะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเฮาเพราะว่าในเส้นที่เนี่ยนะจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอย่างนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระถือโปร่งโกดซอโกดขะเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ราคาแพงและก็ประโยชน์หลายและก็หายากนำเฮานำเอาสมุนไพรเหล่านี้นำมาผ่านกับมาวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอ่อย่อมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างเด้จังได้มาเป็นยาเส้นที่พี่น้องขาให้อีพ่ออีแม่ได้กินได้ดื่มเพื่อดูแลร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะกินค่ะพี่น้องคะขวดนึงกะ150ซีซีราคาหลัก10นะคะแพ็คนึงกะ10ขวดนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้านะนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่เป็นอีหยังมาก็ให้มากินเส้นที่เด้ออีพ่ออีแม่ผู้ใดกินก็ว่าถูกอยู่เด้อ่ะโทรมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง0438401220 โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหาหมากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: อย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทษ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

0: การดูแลร่างกายนะคะขึ้นอยู่กับเฮาเด้ออีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาคันเฮาอยากแข็งแรงนะอาหารการกินเฮาก็อย่าสกินซุ่มซี่ซุ่มหาอย่าสกินตามใจปากนะคะเด็กน้อยกินย่างก็ย่อยง่ายเด้เด็กน้อยกินอาหารได้ทุกอย่างนะเพราะว่าวัยเขากำลังเจริญเติบโตแต่ว่าคนสูงอายุนะคะพี่น้องคะอายุ50ปีขึ้นไปก็ต้องระมัดระวังการอยู่การกินค่ะนะลดอาหารหวานลดอาหารมันลดอาหารเค็มอาหารผัดทอดนะคะพี่น้องคะเนี่ยไฮมาเน้นการกินผักผลไม้เน้นปลาเน้นอาหารอะไรที่มันย่อยง่ายนะพี่น้องค่ะถ้าเฮากินตามใจปากหลายมันก็บ่ดีเห็นบ่ล่ะคนเป็นหลายหลายน่ะเป็นหวานนั่นแม่พี่น้องจ๊ะวันจันทร์พูดสุกนี่เต็มโรงพยาบาลอยู่อีพ่ออีแม่ระเบิงเพิ่นตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามเพิ่นย่านบ่ทันรถย่านบ่ได้คิวเพิ่นว่าเนาะไปนั่งถ่ากันเต็มโรงพยาบาลอยู่ว่าซั่นนะคะนี่ล่ะพี่น้องโรคภัยอย่างต่างๆเนี่ยเกิดจากการอยู่การกินบ้างละเกิดจากกรรมพันธุ์บ้างละทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะพี่น้องค่ะอาสาบางปู่กับน้ำเบาน้ำจ่าซุยพ่ออีแม่พี่ปานอาฟังนะคะดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักและเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะคะพี่น้องจ๋าดูแลค่ะนะสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะในขวดเนี่ยนะคะบอกว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรหลายอย่างสมุนไพรหายากและกับประโยชน์หลายราคาแพงนะพี่น้องขากินโลดค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะพี่น้องขาได้รับเครื่องหมายอ่อย่อนำนะกินวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะขวดนึงกับบางคนก็กินมื้อนึงบางคนก็กิน2มื้อนะคะพี่น้องจ๋ากินโลดค่ะสมุนไพรไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะอย่าไปกินตั้งแต่ยาเคมีหลายเห็นบ่ล่ะอย่างที่ข่าวออกมานั่นโอ้พี่น้องจ๋าดูแลค่ะด้วยรักและก็ห่วงใยนะจากดีเจสาวบางปู่ค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่ค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเส้นถี่หรือว่าโทรมาค่ะ043840122 043840122โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นถี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นถี่บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นถี่ฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นถี่เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิทธิ์ทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

ังรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีฟังสาวบางปูเว้าไปนั่นอันนี้นะสารานารูต่างๆหน้ากับเพลิดเพลินไปนะคะอีพอจ่าแม่จ่าเนาะก็อยากเห็นทุกท่านมีความสุขนั่นแหละนะคะสุขกายสบายใจนะคะดื่มทุกวันเครื่องดื่มหอมดีสมเกาหลีในคอลอฟิลค่ะพี่น้องคะแซ่เย็นไวสากรจังกินนะจังแดจังจะสดชื่นกระชุ่มกระช่วยสดชื่นมีชีวิตชีวานะคะดื่มวันละขวดก็ได้2ขวดก็ได้สินค้าขายดีซื้อแล้วซื้อซ้ำสั่งแล้วสั่งอีกนะคะสำหรับฮอมดี้โสมเกาหลีในคอลอฟิลนะคะอีพอมักหลายอีแม่มักหลายพ่อลุงแม่ป้าพ่อตาแม่ยายนะสั่งซื้อตลอดนะคะหน้าสาระเบรกนี้นะคะสาวบางปูจะเว้าเรื่องนิทานเรื่องนางนกกระย่างขาวนะสมัยก่อนยังมีชายคนหนึ่งนามว่ามักขม่านบเป็นชาวอาจาระข้ามแห่งแขวนมคธชายคนนี้มีภรรยาอยู่4คนคนที่1ก็คือนางสุธรรมาคนที่2นางสุนันทาคนที่3นางสุจิตราคนที่4ก็คือนางสุชาดาน่ะชายคนนี้เป็นคนชอบทําบุญสุนทานมากจนมีเพื่อนที่ร่วมทําบุญด้วยกันถึง32คนซึ่งก็ได้ซอยกันตลอดมาแล้วก็ภรรยาของเขาก็ชอบทําบุญด้วยแต่เมียคนที่4ก็คือสุชาดานั่นชอบแต่งตัวบ่ชอบทําบุญกับพวกพี่ๆเพราะนางถือว่าสามีทําภรรยาก็ได้บุญคือกันครั้งนั้นมักขม่านบได้สร้างศาลาใหญ่เพื่อคนผ่านไปผ่านมาจะได้พักผ่อนฝ่ายนางสุธรรมาก็สร้างช่อฟ้าประดับศาลานางสุนันทาก็สร้างสระน้ำเพื่อให้คนได้ลงอาบนางสุจิตราก็สร้างสวนดอกไม้ส่วนสุชาดาบ่ทําอีหยังเลยจนกระทั่งมักขม่านบและกับภรรยาทั้ง3พร้อมเพื่อนทั้ง32คน

0: สิ้นอายุไขก็ได้ไปเกิดบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงได้ชื่อว่าเท่ามัคควานมหาเทพหรือว่าพระอินทร์นั่นเองต่อมาพระอินทร์ได้ดำริหานางสุชาดาผู้เป็นภรรยาคนเล็กก็ได้เล่งทิพเนตรเห็นนางเกิดเป็นนกกระย่างขาวกินปลาในแม่น้ำดูหน้าตาแล้วก็สมเพชนางมากจึงดำริลงไปชี้ทางสว่างให้แก่นางนกกระย่างนั้นพระองค์ก็เสด็จด้วยฤทธิ์ลงไปหาสุชาดานางนกนั้นกล่าวคำเทศนาสั่งสอนนางให้รู้จักทำบุญรู้จักศีลห้าเมื่อนางได้รู้ตาสว่างสมาทานศีลห้าโดยบริสุทธิ์แม้กระทั่งป่าเป็นนางก็บ่กินเอาเฉพาะป่าตายเป็นอาหารต่อมาเมื่อนางสิ้นอายุไขก็ได้เกิดเป็นมเหสีองค์ที่4ของเฒ่ามัคควานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์คือเก่านิทานต้องซื้อให้รู้ว่าเมื่อเกิดเป็นคนควรทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อสิ้นอายุไขไปจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนั่นเองนะคะนี่คือนิทานเรื่องนั่งนกกระย่างขาวนะคะพี่น้องค่ะอาสาวบางปูน้ำวาน้ำจ่าสู่ฟังนะเป็นนิทานพื้นบ้านภาคอีสานบ้านเฮานะคะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฮอมดี้สมเกาหลีในคอลอฟิลนะดื่มได้ดื่มดีเต็มที่กับชีวิตทุกวันขายได้ขายดีสั่งสื่อเขามาตลอดนะราคาบ่แพงค่ะราคาหลักสิบต้นต้นผู้ได้กินก็ได้ผู้ได้กินก็ถือแช่เย็นไว้เอามากินชื่นใจจริงๆนะคะโทรมาค่ะ0916840475 0916840475ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงก่อนค่ะ
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
2: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

าแล้วโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0-4-3-8-4-0-1-2 ย่ำ0-4-3-8-4-0-1-2-2

0: พลงลูกทุ่งนะเก่าๆนะครับฮือคนขึ้นมานะมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับฟังกันเติมพลังแรงใจนะครับซอยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสันตัวนะถ้ากำลังใจดีนะการสู่เวียกสู่งานก็บ่ค่อยเมื่อยบ่ค่อยล้านะถ้ากำลังใจบ่ดีนะครับคือแต่ว่าโอ้ยสิหาเงินใส่ใส่หนีธกส.โอ้ยสิหาเงินใส่ให้ลูกไปโรงเรียนโอ้ยสิหาเงินใส่ใส่หนีค่าปุ๋ยค่าเปยเอานะขึ้นไปเบิดละคนเนาะนะขึ้นไปนำเฮ็ดไปนำก็แห้งเมื่อยแห้งล้าไปนะจิตใจก็หดหูนะถ้าร่างกายเฮาเมื่อยมากนี่นะครับใจมันก็บ่อยากได้อีหยังเด้เนาะอันนี้เรื่องจริงนะครับเอาแต่มันสิได้บ่ได้เถาะเอาแต่มันสิเป็นจังได๋เถาะมาว่าไปโลดเด้เนาะเป็นแนวนั้นนะครับเอาอย่าไปว่าจังซั่นนะครับลงทุนลงแห้งเฮ็ดแล้วก็ต้องให้มันได้ซั่นตัวเนาะนะครับฝากไว้นําแน่ก็แล้วกันฝากความสุขกับเสียงเพลงนะไปฝากไปต้อนนะครับคุณพ่อคุณแม่นะที่ต่อสู่ชีวิตต่อสู่กับเวียกกับงานกันอยู่นะครับหาเงินหาทองมันก็ยากจังซี่ล่ะนะครับคันเฮ็ดแนวบ่ดีเนี่ยมันเฮ็ดง่ายโพดเนาะคันเฮ็ดแนวดีๆมันยากในจักหน่อยนะครับจังใดก็ต้องใส่ใจเจ้าของนําเด้อนะคุณพ่อคุณแม่นะพี่ป้าน้าอาทุกๆท่านนะบ่ว่าสิเฮ็ดให้ใส่หน้าอยู่หรือเฮ็ดงานอยู่บริษัทห้างร้านต่างๆรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายเจ้าของบ่ดีนะครับมันผิดปกตินะมันเมื่อยง่ายมันอ่อนล้านะครับมันบ่อยากได้อยากดีอีหยังแล้วนะเพราะว่าร่างกายเฮารับบ่ไหวนะครับก็ต้องใส่ใจเจ้าของบำรุงเจ้าของนะครับที่บ้าอุดรแนะนำกันทุกมือทุกมือเยอะเนี่ยนะครับบางท่านก็ฟังเป็นประจำยังบางท่านตัดสินใจที่สิเอาไปดูแลไปเบิ่งแย่งเจ้าของก็เฝ้าตัดสินใจนะผู้ที่กินแล้วนะฮะกินแล้วตัดสินใจกินแล้วดีแล้วนะฮะดีแล้วก็บอกกันต่อๆไปเว้าสู้กันฟังเด้อนะครับผู้อื่นเพิ่นสิได้เก็บไปวิเคราะห์ไปพิจารณาเบิ่งเอาไปดูแลเจ้าของนะครับไปบำรุงเจ้าของส่วนตัวนะฮะอย่าบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับอย่าบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับซึ่งเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับเฮ็ดให้เลือดเท่าดีเลือดเท่าสมบูรณ์นะครับเม็ดเลือดแดงนะฮะดีนะฮะบ่มีภาวะเลือดจางส่วนตัวนะฮะไหลเวียนสะดวกไปล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีนะครับสิเฮ็ดให้เฮากระชุ่มกระชวยนะครับร่างกายบ่อ่อนเพลียบ่อ่อนล้าเนาะนะฮะมีพละกำลังขึ้นนะครับต่อสู่กับเวียกกับงานได้นะครับยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียังไปซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังจากเฮาเฮ็ดเวียกหนักๆ นะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะครับลองเอาไปดื่มบำรุงเบิงนะครับบ่ว่าสิเฮ็ดให้ไซหน้าดื่มโหลดนะฮะเส้นทีนะครับหรือท่านที่เฮ็ดให้นะครับหรือกรีดยางกันอยู่นี่ก็ดื่มโหลดรู้สึกว่าอ่อนเพลียรู้สึกว่าร่างกายเฮาถดถอยนะพ่อค้าแม่ขายก็ดีนะครับดื่มโหลดเนาะนะครับหรือผู้เฮ็ดงานโรงงานต่างๆเฮ็ดควบโอที่บ่ค่อยได้พักผ่อนโอ้รู้สึกว่ามันบ่กระชุ่มกระชวยมันเป็นเหลอนะร่างกายบ่แข็งแรงนะครับดื่มโหลดบำรุงเจ้าของนะฮะขับรถขับลากก็ดีเนาะเอาไปดื่มนะครับซึ่งเส้นทีนี่ประกอบไปด้วยสมุนไพรทั้งเก่าชนิดเก่าอย่างนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโครงนะกำลังงัวทะเลิงนะฮะมากระถืบโล่งโกดสอโกดขะเมาโกดหัวบัวนะโกดเชียงโกดจุฬาลำพ้านะครับแต่ละอย่างนี่มีสรรพคุณต่อร่างกายดีเลยทีเดียวพี่น้องเนาะนะฮะอย่างเช่นมากระถือบโล่งนี่บำรุงกำลังบำรุงธาตุบำรุงโลหิตสันตัวเนาะนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะนะครับเอาว่าคร่าวๆให้พี่น้องเขาได้รับฟังกันนะครับที่สำคัญก็คือตัดสินใจเอาไปดื่มโหลดนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีเส้นทีเด้อจำซื้อไว้เส้นทีนะผู้ใดกินดีแล้วก็บอกต่อนะครับขึ้นทะเบียนครับขึ้นทะเบียนตำรับยา นะฮะกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับปลอดภัยพี่น้องนะครับดื่มโหลดนะดื่มต่อเนื่องไปได้ยาวนานนะดื่มหลายเท่าใดสุขภาพก็แห้งดีเท่านั้นเนาะนะครับเอาอย่าไปคิดว่าโอ้ดื่มหลายๆบ่ดีเด้เพิ่นว่านะดื่มสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยสุดแล้วพี่น้องเนาะนะครับสมัยเก่าสมัยโบราณเนี่ยนะใส่แต่สมุนไพรนะครับบำรุงเลี้ยวเบิ้งผู้เฒ่าผู้โถสมัยเก่านะโอ้ยแข็งแรงนะครับอายุ90อายุ100ปีนี่ยังแข็งเต็มปากนะครับยังมีลูกน้อยได้เสยพุ่นแล้วเนาะทุกมื้อนี่ยังนะครับ40 50นะตาเลี้ยวบ่เห็นทางแล้วพี่น้องนะครับเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นไปทั่วทิพย์ทั่วแดนอ่ะนะฮะฝากไว้นํานะครับบำรุงสุขภาพร่างกายของเฮานะด้วยยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะเส้นที่นะครับโทรเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกันได้ที่043 840 122ย่ำ043 840 122นะครับฟังเพลงอมตะลูกทุ่งม้วนๆกันสักก่อนเดี๋ยวจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกช่วงหนึ่งครับ
1: ช่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายตราเซนทีบำรุงร่างกายบำรุง

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122

0: ครับเป็นจังใดแน่นอนะท่านผู้ฟังนะครับฟังเพลงเก่าๆนะเป็นจังใดคือถอดอดีตบ่นะบางท่านเฮ็ดงานอยู่กับยายนะตากับยายเฮ็ดให้กันอยู่2คนแล้วโอ้ยฟังเพลงไปคือพ่อความหลังไปซะแล้วเนาะแต่กี้โอ้ยเฒ่าเอ้ยแต่กี้ข่อยฮู้จักกับเจ้ากับเพลงนี้ล่ะเนาะนะครับเป็นจังซั่นนะฮะเพลงเก่าๆทุกมื้อนี่ก็นะหาฟังยากนะครับทุกมื้อนี่ก็มีแต่เพลงรวมสมัยนะเพลงอินดี้แน่นะครับเพลงลูกทุ่งนะครับอินดี้นะโดยส่วนมากเนาะนะครับกันเป็นหมอลำกับหมอลำซิ่งนะครับอันที่ตีกันดีๆนะเนาะอยู่หน้าเวทีเนาะนะครับลูกทุ่งเก่าๆจังซี่นะครับบ่ค่อยได้รับฟังกันนะฮะอมตะลูกทุ่งนะฮะกับศิลปินหลากหลายที่โด่งดังนะในก่อนยุค90พี่น้องเนาะนะครับเอ้านะคัดสรรมาให้พี่น้องเฮาได้รับฟังนะเพื่อสิได้ย้อนนึกถึงอดีตนึกถึงความหลังกันแน่สันตัวนะแต่ผู้จัดนี่ก็ยังนึกถึงอยู่เด้เนาะนะครับเอ้าฝากความสุขไปทุกพื้นที่ทุกมุมทุกแก่ที่ต่อสู่กับเวียกกับงานต่อสู่ชีวิตกันอยู่นะครับเพื่ออย่างละเพื่อเงินเพื่อทองนี่แหละนะโตเดียวนี่ละมันยากอยู่นี่เนาะนะครับยากหลายหากันยากนะเก่าของเครื่องใส่อีหยังกับแพงขึ้นน้ำมันกับแพงนะครับหาเงินกับบ่พอใจนะสิใส่นี่ก็บ่ได้ใส่นะครับผู้ลางคนก็จมไปนำแห่งเกิดความเครียดไปนำทั้งจมทั้งเครียดเอ้าบ่ต้องจมนะฮะบ่ต้องเครียดนะครับอยู่แบบสบายๆปล่อยว่างนะครับเฮ็ดหลายได้หลายเฮ็ดหน่อยก็ได้หน่อยบ่เฮ็ดเลยก็บ่ได้คือว่าล่ะเนาะนะครับเอาเป็นว่าเฮ็ดซ้ำกำลังเจ้าของมีนะถ้ารู้สึกว่านะกำลังถดถอยนะเมื่อยง่ายนะครับหายใจบ่อิ่มนะฮะรู้สึกว่าพละกำลังร่างกายเฮาบ่แข็งแรงนะครับอย่าปล่อยกันเอาไว้นะเดี๋ยวมันสิเป็นแนวอื่นไปนะยาบำรุงร่างกายตราเซนทีนะครับกินโลดกินบำรุงเจ้าของนะมันสิได้สู่เวียกสู่งานได้นะถ้าบ่กินก็ยากอยู่ดอกเฮาบ่บำรุงเจ้าของเนาะร่างกายมันก็เสื่อมถอยไปหน้านะครับมันบ่ดีขึ้นทุกมื้อเด้อายุหลายขึ้นก็ร่างกายก็ลดน้อยถอยลงนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซนทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะเฮ็ดให้เลือดเฮาสมบูรณ์เลือดดีไหลเวียนสะดวกไปล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีเฮาก็สดชื่นกระปรี้กระเปร่านะร่างกายก็แข็งแรงนะครับยังไปช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูพละกำลังนะครับหลังจากเฮ็ดเวียกหนักๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายโดยมีสมุนไพรทั้งเก่าอย่างเก่าชนิดพี่น้องนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังงัวทะเลิงมากระทืบโล่งโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวนะฮะโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะแต่ละอย่างนี่ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นโกดสอนี่ก็แก้ฮ้อนในนะฮะแก้ไขนะบรรเทาไข้โตฮ้อนไข้เปียนฤดูนะครับเป็นหืดละกะไออันนี้คือผลพลอยได้นะฮะของสมุนไพรนะครับสิไปซอยดูแลส่วนนั้นเฮ็ดให้ร่างกายเฮาสมบูรณ์แข็งแรงที่แน่ๆก็คือบำรุงร่างกายเฮาเป็นยาอายุวัฒนะนะครับแล้วก็ซอยเรื่องของระบบเลือดของเฮาให้ดีเอ้าฝากไว้นำกันแล้วกันเด้อนะครับผู้ที่ต่อสู้กับเวียกกับงานนักๆรู้สึกว่าพละกำลังถดถอยนะครับเมื่อยง่ายนะครับหายใจบ่ทันนะฮะร่างกายเฮาอ่อนแอลงนะครับบำรุงโลดพี่น้องนะครับด้วยยาบำรุงร่างกายตราเซนทีเซนทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะสุขภาพร่างกายเฮาสิได้แข็งแรงสันตัวโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0438401222ย่ำ0438401222 นะครับมั่นใจได้พี่น้องนะครับขึ้นทะเบียนตำรับยากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยนะครับบำรุงสุขภาพได้ดีนะตื่นเสาร์มาหมู่รุ่นโอ้ร่างกายแข็งแรงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้กุนกุนพุ่นละนะเบิดมือเบิดเว้นบ่เมื่อยบ่ลาสู่เวียกสู่งานได้เป็นอย่างดีพี่น้องนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีเซินทีฝากไว้นำเด้อนะฮะฟังเพลงมวนๆเพราะๆกันสักก่อนครับ
1: ช่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายตราเซินทีบำรุงร่างกายบำรุงโล

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401122ย่ำ0438401122

0: ครับเสียงเพลงอมตะมนมวลนะฝากตอนให้ครับแฟนฟังแฟนรายการทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับฟังช่วงรายการของเฮากันอยู่เนาะนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำนะฟังเพลงเพราะๆกันไปนำนะครับอมตะลูกทุ่งเพลงดังนะครับคัดสรรมาฝากมาตอนเพื่อเติมพลังแรงใจให้กับทุกท่านนะครับที่ต่อสู้กับเวียกกับงานกันอยู่นะครับอยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนนะครับหรือนะฮะบางท่านฟังช่วงกลางคืนนะครับกรีดยางกันอยู่นะครับพ่อค้าแม่ขายนะฮะที่อยู่ตลาดนะครับหรือนะครับทำงานตามบริษัททางร้านโรงงานต่างๆเนาะนะครับจังใดก็ขอให้มีความสุขหลายๆกันแล้วกันขับรถขับลากันอยู่ก็ดีเนาะนะครับคนเฮาหลากหลายอาชีพนะครับแต่ทุกมื้อนี้แต่ละอาชีพนี่ก็โอ้สู้เวียกหนักตัวเนาะนะครับต้องแอคทีฟเจ้าของนะครับดิ้นรนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่าในยุคหาเงินยากนะครับข้าวของอีหยังก็แพงขึ้นเบิดน้ำมันก็แพงเนาะนะครับเฮ็ดอันใดก็กำไรหน่อยโดยเฉพาะผู้เฮ็ดไฮไซน่านะครับปลูกผักนั่งอ่างยาเนี่ยเนาะนะครับลงทุนหลายกว่าเก่าอันใดก็แพงขึ้นปุ๋ยเปยอีหยังก็แพงขึ้นนะครับเอ้านะเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านนะครับอย่าไปแพงกับเรื่องของสุขภาพก็แล้วกันนะครับดูแลใส่ใจสุขภาพของเฮานะครับให้ร่างกายเฮาฟิตเฮาเฟิร์มเฮาแข็งแรงอยู่ตลอดเนาะนะครับเงินทองก็สิคอยไหลมานะครับถ้าสุขภาพบ่ดีนะเงินทองนี่ก็หายากเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะครับมีปัญหานะเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะครับพละกำลังบ่ค่อยดีนะครับหน้ามืดตาไล่วินเวียนกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเนาะนะครับเนื่องจากว่าสุขภาพร่างกายของเฮาเสื่อมถอยนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะฮะเซินทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตพี่น้องนะครับเอาไปดื่มไปกินกันนะครับสำหรับท่านที่ใส่แรงงานเฮ็ดเวียกหนักๆเนาะนะครับหลังเฮ็ดเวียกเฮาสิกระชุ่มกระชวยตัวนะครับดื่มโลดนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะครับนะฮะท่านที่ยังบ่ทันได้ดื่มนะลองเอาไปดื่มเบิ่งนะดื่มดูแลสุขภาพนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะครับการดูแลเลือดของเฮาเนี่ยให้สมบูรณ์นะครับให้เลือดของเฮาไหลเวียนสะดวกเนี่ยมันสิเฮ็ดให้เฮาบ่หน้ามืดนะครับบ่เมื่อยง่ายนะครับบ่อ่อนเพลียสันตัวนะครับซึ่งส่วนที่นะครับไปรักษาสภาวะโลหิตจางให้ร่างกายของเฮามีปริมาณเลือดแดงที่สมบูรณ์นะครับสิบออนเพลียสิบหน้ามืดแล้วก็เมื่อยง่ายนะครับการบำรุงกำลังนี่เป็นเรื่องสำคัญพี่น้องเนาะนะครับฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงทำงานได้ยังเป็นปกตินะครับแล้วก็ต้านทานโรคได้ดีนะครับดื่มโลดยาบำรุงร่างกายตราเซินทีเซินทีเด้อพี่น้องนะครับราคากระบอกแพงนะครับซื้อไปดื่มสำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักนะครับรู้สึกว่าอ่อนเพลียนะรู้สึกว่าเมื่อยนะครับก็เอาไปกินกันไปดื่มกันบางท่านเนี่ยนะครับเฮ็ดแต่เวียกสู่แต่เวียกสู่แต่งานหาแต่เงินนะบ่เคยใส่ใจเรื่องสุขภาพเจ้าของนะครับเมื่อยก็อดเอานะครับมายังมือแรงโอ้ยใจสิขาดนะครับมันเมื่อยมันล้านะครับมันอ่อนเพลียนะครับร่างกายบ่กระชุ่มกระชวยถ้ายิ่งนะครับเฮ็ดเวียกอยู่กับเครื่องจักรกลเนี่ยนะครับหรือขับรถขับล่านี่ต้องระมัดระวังนะครับถ้าร่างกายเฮาอ่อนเพลียหลายเกิดอุบัติเหตุเกิดอันนั้นอันนี้ได้นะครับดื่มโลดพี่น้องนะครับท่านที่ขับรถก็ดีนะครับรถเบิดมือเบิดเว้นนะครับขับรถส่งของนะขับรถโดยสารนะครับหรือขับรถบรรทุกนะฮะรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียนะเมื่อยล้านะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะครับเอาไปดื่มกันเนาะนะครับดื่มดีแล้วก็บอกกันต่อๆไปนะครับหรือท่านที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดไฮไซน่าเนี่ยนะดื่มแล้วร่างกายของเฮาสิแข็งแรงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้อย่างกระชุ่มกระชวยนะครับจิตใจก็เบิกบานแจ่มใสนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะครับยังไปซอยบำรุงเลือด นะครับบำรุงกำลังบำรุงเลือดเฮ็ดให้เลือดฝ่าเท่าสมบูรณ์นะครับเลือดไหลเวียนสะดวกนะครับพละกำลังเฮาก็ดีทละเนาะนะครับฝากไว้นำเด้อนะฮะโทรสอบถามกันเข้ามาที่นะฮะศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮานะครับ0438401222ย่ำ0438401222นะฮะกลิ้งกังกันเข้ามากันแล้วกันครับ
1: ช่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายตราเซนทีบำรุงร่างกาย

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกมือ

0: 07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

0: ูกพันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ตา
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติถิ่นชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
2: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อน้ำ1ไหลได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้าบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปีหนึ่งปีหนึ่งบักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข้าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข้า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 098-747-1127 098-747-1127
3: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
5: เอ็มทาคอ60
0: สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา

่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 0885730753

0: อีหนุ่มกับอีหยางเป็นลูกสาวแม่ไงหนึ่งแม่ไงหนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยางเจ็ดไหลอีหยางใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสาดปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโรคพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกลับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหนุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้ปู่กับปุ๋ยนู่ปู่ผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกะบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยางแท้ครับพี่น้องอีหยางหน้าหลายได้เข่าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทําดี
1: 09874711270987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอราวด์เดอะเวิลด
3: ์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

ุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี้ Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ไดลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟังฟัง

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่ง
1: มุ่งทำดีมาแล้วครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำเล็กตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางมาพบกับพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมเอาความมวลความซื่นทางด้านเสียงเพลงเอาความสุขความสนุกสนานมาฝากมาตอนก่อนอื่นก่อนจะไปฟังเพลงเอากามาขอบคุณท่านผอ.พิทเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลร้านชิปเปอร์สังขพันธ์สกอนเพราะว่าเพิ่นมีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอกไก่ใต้ตารางเล่าดีเจพอเพียงมุ่งทำดีกันยังดำเนินรายการอยู่ทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเลื่อมเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมลิงสัญญาณมาให้พี่น้องม่วนซื่นโฮแซวนำกันกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีและก็ขอขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดีโดยไม่มีเหตุผลขายดิบขายดีปานเท่น้ำเท่ทาซื้อง่ายขายของแบบสะดวกสบายครับพี่น้องครับให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงฝากการของผู้ขาสู้คู่สุขคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนนะครับเด้อขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขร่ำรวยตลอดไปรักและปรารถนาดีจากดีเจพอเพียงมุ่งทำดีผู้ดำเนินรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ0652561558 0652561558เบอร์เก่าเบอร์เดิมเพิ่มเติมความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับผม
2: โอ้ฟังเพลงในลูกสองเพลง
1: ครับ
2: แม่ไม้ป่าลายแดงแล้วลูกเพียงหนึ่งเด้อ
1: แม่ไม้ป้ายแดง
2: จ้าเพียงหนึ่งกับมหาเป็นห้างมหาเสน่ห
1: ์ครับผม
2: หมอไม่ได้ลูกหมอเมียเสียไรเด้อจ้าเพื่อนเที่ยงลูกซักนี่เด้อเมท่องลอย
1: ครับผม
2: จ้าก็ให้แม่มาสาวหน่อยโชคจิเป็ด
1: ครับ
2: บ้านฝ่าใสพร้อมเด้อ
1: ครับผมครับ
2: น้องแม่บัวแม่หน่อยแม่จวนนี่เด้อ
1: ครับผม
2: เอากระสินคนสวย
1: ครับ
2: หมูแอปเปิ้ลคนสวยนี่เด้อ
1: ครับผม
2: ฝ่ามือนี่เด้อ
1: โอเคครับ
2: นี่ยกโป๊ะน้อยพ่อนุ่นศึกษาเนี่ยเด้อ
1: ครับผม
2: จะให้เสียละภูมิมองวางหน้าลูกรอลูกไส้แม่นั่นนะ
1: ครับผม
2: คนคนสวย
1: ครับ
2: เช้าน้ำตาลหวานคนสวยเนี่ยเด้อ
1: เ
2: ฮ้นั่งสามนั่งแล้วลูกสามนั่งนั่งคำผูง
1: จ้าจ้าจ้า
2: จ้าก็จะเล่นหน่อยหัวตาวันเนี่ยสอนในเด้อให้ลูกสาวบ้านบ่อในเด้อจ้าสาวผมแดงทางกลุ่มแต่มันโตคนละดอกแก้วคุณหมอตาวันในเด้อลูกสาวคนสวยระบงคนละอันนี้ไปกินลาบกินกล้วยใช่รู้ป่ะแซ่บสิ
1: ครับผม
2: ด้วยเนาะหน่อยบ้าไม่หน่อยทางคุณบ้าเอ้ยลูกชายเจ้าไปใส่ใหญ่พันเราก็ไปหาชายคิดเราน้ำเปล่าดอกแม่บ้าหมดเจ้าให้ทุกช่วงทุกสายลงน้องเบิร์ด
1: บันโอเคครับโอเคครับ
2: ไม่ต้องรอฟังแม่เมียนเดิมมาดีจ้า
1: คุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมฮัลโหลเอา
3: ฮัลโหล
1: ครับผมครับ
3: ฝนกำลังตกปกเป๊ก
1: ว้ายไม่ได้เป็นจังซั่นบ่ฝนตกจังไหนมันก็สิว่าตกผิดหน้าแท้บัดนี
3: ้นี่ตัวตกแม่นตกแห้งอยู่เด้อ
1: มันสิตกให้คนหนาวตบัดนี้ครับเพราะแต่เช้าแต่กันหนาวมื้อๆแต่บัดนี้ครับ
3: เอาไปนุ่มหน้านอนหนาวเลยเด้อ
1: ครับผม
3: โอเคนึงเอาเนี่ยรับสายมาหาอะไรเด้อ
4: โอเคครับโอเค
3: เนี่ยรับละลายเนี่ยรับละลาย
4: ครับผม
3: จ้าเอามาไปหน่อยไอ้ที่ร้านเด้อ
4: โอเค
3: เอาไปเชียงมันเด
4: ้อคร
3: ับ
4: ผม
3: เด้อยกโอรมเลยด้วยน้ำตาลหวานน้ำตาลน้ำเลยด้วย
4: ครับผมครับผม
3: จ้าหมอเลือดแดดน้ำเลยด้วยกุ้งหน่อยกระมูกแกน้ำเลยด้วยบนโต๊ะข้ามตัวแจตัวแจ
4: ครับผม
3: จ้าหมอจะเสียงคือสายเลยครับผมหมูแปดน้ำเลยด้วย
4: ครับผมครับ
3: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ06525615580652561558เพิ่มเติมผลงานเพลงเข้ามากับรายการลูกทุ่งเทเลกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีครับฝากไปหาคุณแม่พันปีฝากไปหาคุณแม่ท้องร้อยฝากไปหาสาวเชียงขวัญหรือว่าจะเป็นพี่น้องทั้งกุดลิงมูเก่าโอ้ยนั่นร่องคำมูเก่ากุดลิงมูเจ็ดคุณแม่หอมบันนะครับคือที่ฝนคือที่บ่ท่วมเนอปีนี้เนาะแม่เนาะนับแม่หอมกับคุณแม่บัวไหลบาดดันไตสู่ปีนี้โอ้ยยืดยักยืดยอละหันฮอดเดือนตุลานี่นะฝนจะมัดน้ำจะมาท่วมเขาพี่น้องเอ้ยปีนี้ก็อ้าวสบายๆจังหน่อยๆไปฟังผลงานเพลงครับผม

0: ความรักวันนี้เป็นผู้หญิงต้องสู
1: ้เอาล่ะครับพี่น้องครับ2ผลงานเพลงผ่านพ้นไปแล้วครับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีช่วงมุ่งแรกนะครับตอนนี้เวลา 11:57 ไปขอบคุณผลิตภัณฑ์ปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักหรือว่าที่เป็นพวกเบี้ยพืชเบี้ยผักหรือว่าที่เป็นพันธุ์ข้าวปลูกมากมายหลากหลายร้อยสายพันธุ์หลากหลายร้อยชนิดจาก

0: ที่ต้อนรับยินดีครับในน้ำใหม่คำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจรนะครับเด้อร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านแม่ทุมพระพรหมบ้านนวลเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ก็089 946-8350 089 946-8350 และก็043-899-633 043-899-633
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอกขอ49กอกขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอกขอ61และไม้ล่าสุดกอกขอ71ข้าวเหนียวมีกอกขอ10สันปะตอง1กอกขอแม่โจ้2กอกขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงกอตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์โทร089-946-8350 043-899-633สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์โทร087-102-6579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
2: ให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละมือ
3: สวมง่ายใจสบาย

ันเมาเรื่องแม่หมายยาฝ้าอนายบ่ทันเห็นให้บ่เป็นกะพ่ออดพ่อทนกะเฮาใจแข็งหน้าหงเข้าตาตัวเองแล้วห่มเศร้าบ่ถูกปองเถื่อกับตัวเจ้าของอุกใจหลายนางไข่หลายมือแห่งทวีงั้นเหือนอีกกะบ่มีพี่น้องมาเป็นหมู่หลายคน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขาร

0: และเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

นั้นเป็นสิ่งไม่ตายเรื่องของใจใครกันห้ามกันละเนาะรักก็บอกคิดถึงก็บอกคืออ้ายเห็นบ่ตกหลุมรักเจ้าละเนาะเฝ้าติดต่อให้คำยืนยันยอมรับสาว่าหักอ้ายสารภาพผัวใจอย่ามัวแต่เก็บอาการใจคนลุ้นมาลุ้นอยู่ทุกวันอยากได้ยินว่ารักกันเพื่อสร้างความฝันน่าร่วมกันสองเราบ้าแล้วครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุงทับดีครับช่วงที่สองช่วงที่สองครับผลงานเพลงย้อมหับสามว่าหักอ้ายมนแคนแก่นคุณกับถือโอกาสฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงรายการสู่ขู่สุขคนครับทางคุณพ่อทางบ้านดงเมืองเด้อคุณใหญ่ไหมทางบ้านกันย้อมน้ำแน่พี่น้องแฟนเพลงรายการทั่วทุกสถานที่อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่บางไหนก็ขอให้มีความสุขกับการฟังผลงานเพลงเพราะๆนะครับคุณแม่มามาคุณแม่เทียงนะครับกบหน่อยค่อยรักจากหอยเพิงหรือว่าที่เป็นกุดยี่หน่อยค่อยรักจากหนองแสงนะครับเนาะฝากไปหาบักแมบอยู่ทั้งสวรรค์ปวดหัวเลาะงี้งี้เฮ็ดแขวแกกแซกอยู่ทั้งพุ่นละนะครับเอ้าละครับทุกเสียงทุกสายครับพี่น้องครับคุณพ่ออำนาจแม่คุณแม่สีนะครับเนาะคุณแม่โฮมแน่หรือว่าที่เป็นคุณแม่เสริมคุณแม่ล้านน้องหนุดแม่นางซอยสิผาแม่สูพ้นเถ่าคุณยายไหวทั้งพ้นเถ่าน้องจ้าจ๋าคุณหมอพร้อมกับทีมงานของเพิ่นนะครับสาวลำวงเอานะครับความสุขต้องมีแก่เจ้าสาวน้อยซอย18อยู่จังได๋กินจังได๋ก็ขอให้มีความสุขเอาไปหาพูดน้ำแน่เด้อบ่าวเสกฮอดตะวันหรือว่าที่เป็นผู้บ่าวเมืองหน้าผู้หลุบลอหรือว่าสิเป็นนะครับน้องแสงนิออนเอ้าสาวสาวสายแนนเด้กับผู้เบาหยกมาลีเด้ตุกเสียงทุกสายกระกันไปครับพี่น้องครับหลายหลายผลงานเพลงที่พี่น้องสั่งจองเข้ามากับกำลังทยอยจัดให้แต่ว่าตอนนี้ไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนั่นก็คือร้านชิปเปอร์หมอครับร้านชิปเปอร์หมอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำนะครับเพื่อใกล้เคียงเปิดให้ประการนะครับผมพี่น้องทุกท่านที่มาใส่บริการที่มาซื้อสินค้าคุณภาพดีๆอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอสนะครับเด้อตั้งแต่อัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบกอังสะโตมูบูชาหิ่งพระธรรมาทบุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานท่านงานหลานงานหลวงไปที่นี่บ่มีผิดหวังหรอกครับพี่น้องครับสำหรับเครื่องสังฆทานเครื่องใส่ไม้สอยนะครับของพระภิกษุสงฆ์บ่ว่าที่เป็นร่องเท่าร่มเอ้ยนะครับเยอะแยะมากมายครับพี่น้องที่จัดงานกฐินผ่าป่าอยากได้ของไปถวายกะเรียนเชิญทุกท่านมาที่ร้านชิปเปอร์หมอครับมีอัฐบริการวางขายวางจำหน่ายหรือว่าที่เป็นพวกอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กล่องน้ำว่าเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรที่ร้านชิปเปอร์หมอนะครับนะก็มีวางขายวางจำหน่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกมาตรฐานหม้อก่อมีทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติมีทุกเฉดสีพร้อมกับบริษัทการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์หมอบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงครับ0 8 0 8 1 3 8 0 4 5 9 9ครับ0 8 1 3 8 0 4 5 9 9ครับพี่น้องครับ

0: เอาล่ะครับพี่น้องครับสำหรับหนุ่มนานนอนหนาวครับพี่น้องครับอยากฟังเพลงอย่างกับเพิ่มเติมคุณนำเข้ามาครับ0652615558ครับ0652615558ไปขอบคุณสำหรับบริตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมนะครับสำหรับพี่น้องผู้มีปัญหาเรื่องวัชพืชมีปัญหาเรื่องโรคพืชอย่าลืมครับบริตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมครับพี่น้องครับ
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
2: เอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกรโท

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา

่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

ดีจากเคมีเกษตราเตามังกรเคมีเกษตราเตามังกรครับพี่น้องครับร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอยู่ทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รวยใจดีเพิ่นมอบโชคมอบรางวัลมอบของดีๆสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมนะครับผมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนี่ล่ะพี่น้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรพี่น้องเกษตรได้รับคูปองและก็อย่าลืมเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมย้อนลงกล่องรับคูปองเมื่อทางเคมีเกษตรตราเต่ามังกรกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรจับคูปองขึ้นมาพี่น้องได้รางวัลนี่อย่างเพิ่นก็สิพร้อมสิมอบให้ทันทีนะครับรางวัลลอยรางวัลใหญ่ก็อยู่กับนะครับพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวก็อยู่กับเพิ่นว่าสิจับหยังได้ขึ้นมาอ้าวรอรับได้เลยนะครับสำหรับรางวัลจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรและผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับเด้อนะครับ0895404449และ0892778060เอ้านะครับโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเด้อร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร่วมมือกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรบ้านนี้ก็ไปผู้ละขอบคุณร้านประกายการเกษตรอยู่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพิ่นก็เป็นศูนย์จำหน่ายตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมทุกชนิดขายดิบขายดีปานเทน้ำเทท่าทั้งจังหวัดมหาสารคามก็ได้พี่น้องครับได้รับรายงานมาจากนะครับผู้จัดการใหญ่นะครับอยู่นี่ก็ขายดีคือกันมานี่บ่ได้ขายดีแต่อยู่สารคามได้อยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกระสินกระร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีอยู่ใกล้กับคลองชลประทานก็ขายดีปานเทน้ำเทท่าพี่น้องเอ้ยว่ามันเอาอึงย้ำฝนตกนะครับพี่น้องครับสำหรับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานไปที่โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาละสินกะขายดิบขายดีปานเทน้ำเทท่าไปที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็ขายดีปานเทน้ำเทท่าอีกแล้วครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรร้านนะครับเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานและก็ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนก็ขายดิบขายดีเช่นเดียวกันนะครับอำเภอนามนอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับเด้อตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับผมจากอำเภอนามนแล้วก็ขึ้นไปที่อำเภอสมเด็จได้ป่ะนี่ร้านโชคชัยการเกษตรขายดิบขายดีปานเทน้ำเทท่าสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมเอ้าบ้านนี้ขึ้นไปอำเภอนะครับพี่น้องครับกุชินารายนะครับเด้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้าน PS เกษตรพันธุ์ครับร้าน PS เกษตรพันธุ์นะครับเด้อนะครับอยู่ข้างๆร้าน DIY อำเภอกุชินารายร้าน PS เกษตรพันธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายเพื่อต้อนรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับเด้อร้าน PS เกษตรพันธุ์อยู่ข้างร้าน DIY อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับฮะนี่แหละครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรเป็นยังไงครับมีศูนย์จำหน่ายหลายอีหลีนะครับพี่น้องครับผมตั้งแต่ผมทำโฆษณามานี่ก็ยังไม่ทันได้เห็นนะครับผลิตภัณฑ์อีหยังที่มันมีศูนย์จำหน่ายหลายปานนี้อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์มีอยู่ตั้ง 4-5 ล้านเนาะนะครับเอาย่างตลาดโคกศรีอำเภอเมืองก็อยู่นะครับบ้านแกเป๊ะอำเภอดอนจาน
6สาขาครับพี่น้องครับ6สาขาเลย6ร้าน6สาขาครับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรม

มหนาวลมที่บ้านเฮาครับพี่น้องครับลมหนาววีวีแล้วพี่น้องบ้านนี้เนาะเอาละครับผู้ใดกะระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของเด้ออาจจะเป็นไข้เป็นหวัดยามหนาวนะครับลมเย็นๆจังซี่ก็ใส่เสื้อผ้าหนาจักหน่อยห่มผ้าดีๆครับนอนที่นอนนะครับเนาะอาจจะเกิดบ่สบายหรือว่าเป็นหวัดเป็นไข้หวัดได้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับดีเจพ่อเพียงมุทวดีผู้ดำเนินรายการทุกท่านติดกับเป็นห่วงเป็นใยกับพี่กับน้องเตือนพี่น้องด้วยความห่วงใยนะครับ

0: ไปขอบคุณครับพี่น้องครับสำหรับร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทางสิไปอำเภอสหัสขันธ์ก่อนสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่นะครับผมแล้วก็ห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ4ร้าน4สาขาครับเป็นศูนย์จำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สหรือว่าที่เป็นถังแก๊สปตท.เตาแก๊สก็มีถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่มีค่ามีราคามากกว่าถังแก๊สทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่าลืมนะครับเด้อสิทธิ์เลือกซื้อเลือกหาถังแก๊สทั้งข้างต่อไปเลือกใช้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีถังน้อยถังใหญ่มีวาล์วนิรภัยเพื่อป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมกระบะทุกถังมาตรฐานมก.ยกให้ถังแก๊สปตท.ครับโทรสอบถามปรึกษาหารือได้ที่0438111848 0438111848และก็0885730753 088573075753
1: หลายเลเยอร์ซึ่งตรงนี้พนักงานของเราเนี่ยค่อนข้างที่มีประสบการณ์อยู่มายาวนานแล้วแล้วก็เจอสถานการณ์มาอยู่

0: จัดฟ้า
1: ครับพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงเกี่ยวกับลมหนาวหนาวเพราะว่าลมหนาวหนาวผ่านมาแล้วครับเอาบัดนี้ก็ไปขอบคุณครับร้านแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพต้องแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้ออยู่ตลาดทุ่งนาท้องนาแต่ตีหาเป็นต้นไปครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อสำหรับนะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวต้มมัดนะครับมีข้าวต้มนะครับใส่กล้วยใส่ถั่วใส่เข้มใส่หมูนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆชนิดที่พี่น้องสนจิตสนใจก็สามารถสั่งซื้อสั่งจองได้นะครับเด้อสำหรับข้าวต้มมัดแม่นางหรือว่าแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเนาะเอ้านะครับสั่งซื้อสั่งจองก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า 30,000 ก่อนฮอดมื้องานครับ0619540862 061ร้านแม่นางข้าวต้มมัดอ่ะบัดนี้ก็ไปที่เสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ใส่หน้าหนาวกะอุ่นใส่หน้าร้อนกะเย็นผลิตจากวัตถุดิบก็คือใยผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายๆนะครับผมระบายอากาศได้ดีเวลาไปใส่ไปจ็อกกิ้งออกกำลังกายว่ายน้ำหรือจะไปที่ฟิตเนสเราก็ใส่ได้สบายๆเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์นะครับนะแบรนด์วินเนอร์ครับสามารถสั่งซื้อสั่งจองโดยทักไปทั้งไลน์แชร์แชท Facebook นะครับเด้อหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862ฮะ0619540862นะครับสำหรับเสื้อกล้าม
0: แบรนด์วินเนอร์เสื้อกล้ามคุณภาพช็อปวังกะเล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพาดอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮากะให้บริการคือเก่า

านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูก

และจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เครือกล้ามทองวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เครือกล้ามทองวินเนอร์เครือกล้ามของทองไทย

0: ันนี
1: ้ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัด
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงาน

0: คิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคา

0: พิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475พักซ้ำไหนไปฟังกัน
2: ใส่โซเล่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
3: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
4: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
5: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลือกนิ่มกินง่าย
6: ใส่โซเลพาร่ามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
7: โซเลพาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
6: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
8: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโจ๊กเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรั่วไหลรวง
5: แน่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่นก็เก่า
9: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ํายางไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงเถื่อราก็บ่มีเถื่อราดําก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ํายางมันไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงออกเลย
1: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเพิ่มอยากได้นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดฟังทั้งนี้พี่น้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของนำยางใส่แล้วนี่ที่ว้าอีพ่อยแม่เอ้ยเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเฮ็ดให้น้ำยางเฮาเข้มข้นมีเปอร์เซ็นต์ยางสูงเวลาหยอดน้ำกรดข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยเลยเด้นะครับคันน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายๆนี่สังเกตง่ายๆเวลาคนมันสิเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคืออย่างคนนุ่มนะครับแต่ว่าคันพี่น้องเกษตรกรเฮาได้ใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วนะครับเวลาคนนี่ห้วยคน 2-3 บาทแต่แล้วเหนียวตุ่ยเลยเด้เปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับ ซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูหรือว่าโรคไฟท็อกทลานะครับมันเป็นจังได๋บ่าวอีกโซเลโรคไฟท็อกทลานี่โรคใบเหลืองเหลืองนั่นน่ะอีพ่อยแม่เหงียนขึ้นฟ้านี่โอ้ยใบหยางเหลืองขูลงดินนะครับเหลืองหลายเหลืองคือสิตายนี่นั่นน่ะครับโรคไฟท็อกทลานะครับหรือว่าโรคที่เกิดจากเชื้อราโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองซอยใดครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสบานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเลี้ยวหุ่มไว้ท่านอกท่านใจนะครับใส่แล้วเห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งพี่น้องบ่แม่นสารเล่งเด้อีพ่อยแม่ใส่แล้วหน้ายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มอายุยืนขนาดพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซอยบำรุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางบอกง่ายๆซอยบำรุงต้นยางไปในโตนะครับใส่หลายนี่ต้นยางก็บ่ส้มหน้ายางก็บ่ตาย1มีอายุการกรีดยืนยาวนะครับบ่ตายก่อนกำหนดยางแน่นอนโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับท่าได้ตั้ง500ต้นราคาก็บ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองใส่ได้เกินคุ้มครับพี่น้องใส่ได้เกินคุ้มขวดนี้นะครับท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับท่าได้ตั้ง500ต้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องหลังจากท่าไปแล้วนะครับหลังจากท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องท่าใหม่ครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับท่าไปแล้ว3ชั่วโมงแล้วฝนตกห้ำบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับฮอดเวลาก็กรีดได้เลยนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อพ่อปานใดดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังมันเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งครับตามที่ผมเอกโซเลออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโอ้ยบ่าวเอกโซเลใส่แล้วมันถูกอกถูกใจแห้งแท้ไหลแต่น้ํายางอีหลีน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาอีหลีเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายว่ามันกรีดกกหิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยก็บ่ปานนะครับเชื้อราดำราชมพูที่เคยระบาดเคยกวนอยู่ในสวนนี่ติโห้ยพอใส่โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองแล้วติหายไปเลยเสียแบบเกี้ยงตับเลยเพิ่นว่าถูกอกถูกใจแห้งยืนยันว่ายังสิใส่อีกยังสิใส่ต่อไปนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่บ่ท่านได้เคยลองใส่นะครับเคยได้ยินแต่โฆษณาเคยได้ฟังแต่วิทยุลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกไปเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: คุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมนายสมพรพดาเวชนะครับเด้อ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านปงไห้หมู่1
0: ครับ
1: ตำบลปงไห้อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับ
0: คุณพ่อสมพรนามสกุล
1: พดาเวชครับ
0: พดาเวชน้องพ่อเนาะ
1: ครับผม
0: อยู่บ้านปงไห้บ้านถามคุณพ่อก่อนซื้อเหรียญซื้อว่างไหนก่อน
1: ซื้อหวยครับ
0: หวยคือว่างสันนบัตรคอยซื้อหวยแถวนี่คอยสิบ่ได้เจ้าเมี่ยมซะบ่ เอาถามคุณพ่อสมพรก่อนเฮ็ดหยังจักไรคุณพ่อทั้งหมดน่ะ
1: หยังทั้งเบิดน่ะ4ไร่ครับ
0: เฮ็ด4ไร
1: ่ครับผม
0: เฮ็ดมาจักปีแล้วหยัง4ไร่นี
1: ่หยัง4ไร่นี่คันต้องนับตั้งแต่เริ่มปลูกก็ประมาณ12 13ปีแล้ว
0: ประมาณ12 13ปีถามคุณพ่อก่อนตอนเริ่มเปิดนายางแรกๆเลยนี่ผลผลิตดีบ่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ย
1: ผลผลิตก็ได้ดีครับตั้งแต่เปิดแรก
0: ๆแรกๆบาดพ่อเฮ็ดมาเรื่อยๆมันเป็นยังไง
1: เฮ็ดมาเรื่อยๆมันก็จะมีว่าบ่ออกแน่หายามาท่า
0: โอ้พ่อเฮ็ดมาเรื่อยๆนํายางก็บ่ออกแน่ผลผลิตเริ่มน้อยลง
1: ครับผม
0: นํายางไหลกับพิษกับปล่อยจังซี่แม่นบ
1: ่แม่น
0: ไหลบ่สม่ําเสมอ
1: ครับผม
0: คุณพ่อสมพรเฮ็ดจังไดบัด
1: ก็เริ่มไปหายามาท่าหาตัวใดมาท่ามันก็บ่ดีครับ
0: พี่โอ้ก็เลยไปหาซื้อน้ํายาท่านายางน้ํายาเร่งน้ํายางนี่ตามท้องตลาดมาใส่ซะบ่
1: แม่นครับ
0: ใส่แล้วเป็นจังได๋เนี่ยเอา
1: ใส่ไปแรกๆมันก็ได้ดีอยู่ครับแต่พักหลังๆมามันก็เปลือกแข็งบัดเทียน
0: โหมันเปลือกแข็ง
1: ครับผมมันก็ขึ้นล่าดําบัดเทียน
0: มัน
1: แก่บ่ตกครับบัดนี
0: ้แก่จังได๋ก็บ่ตก
1: แม่นครับ
0: ตอนน้ํายางมันไหลออกมานี่มันมีน้ําเลี้ยงปนออกมาบ่
1: น้ำเลี้ยงหลายครับ
0: น้ำเลี้ยงหลายเลยแม่นบ่
1: แม่นครับ
0: ตอนใส่ของตลาดทั่วไปนี่นะ
1: แม่น
0: น้ำเลี้ยงหลาย
1: เวลาเกตแล้ว
0: ย้อน
1: กดแล้วนะมาแข่งกับปูนี่ว่ามันฝนตกห่ํา
0: แน่นอนเด้อน้ำเลี้ยงน่ะว่ามันฝนตกห่ําใส่กับปู
1: แม่นครับ
0: ปานนั้นก็ยังใส่อยู่ติเจ้า
1: ใส่แล้วมันครับมันบ่มีแนวสิใส่เด
0: ้อโอ้โหมันบ่มีทางเลือกเอาถามคุณพ่อสมพรคนบ้านนี่ไปรู้จักโซเล่พาราไปฮู้มาแต่ทางไหนก่
1: อมีคนแนะนํามาครับ
0: มีคนแนะนำ
1: ครับผม
0: เสื้อเขาเลยบ่ที่แรง
1: ก็เลยเสื้อเขา
0: เจ้านี่คนใจง่ายเติบอยู่ตั
1: วเขาว่ามันดีก็เลยว่าก็เลยเสื้อเขาก็เลยอยากทดสอบเบิ่ง
0: จังไหนก็ใส่อยู่แล้วเราเอาเสื้อก็เสื้อเลยเป็นบ่
1: แม่นครับ
0: วันนี้ถามพ่อสมพรก่อนพ่อเอาโซเล่มาท่าเทื่อแรกปุ๊บจังสิมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันแปลกหูแปลกตานําเวลาการกินน้ําเลี้ยงมันบ่หลายครับหยอดน้ํากดมันเหนียวมันแข็งเข้าไปเลย
0: โอ้น้ําเลี้ยงบ่หลายพ่อยอดน้ำกดนี่มันเหนียวมันแข็งเร็ว
1: แม่นครับ
0: ก้น2 3บาทเหนียวตุยเลยบ่
1: แม่นครับ
0: บาดนี้พ่อแกะก้อนยางออกจากถวยมันเป็นจังได
1: ๋ก้อนยางมันแข็งครับมันบ่อันแล้วเอเลคือแต่ก่อน
0: โอ้ก้อนยางมันแข็งมันบ่เป็นโฟม
1: ครับผม
0: อันแต่ก่อนใส่ของตลาดทั่วไปเป็นไงแกะมามันเป็น
1: แกะออกมามันเอาวางไว้มันเปียเอเลลงหมด
0: โอ้พี่น้องพ่อยายสมพรมาใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปพ่อแกะก้อนยางออกจากถวยมันเปียเอเลซัมโฟมมันบ่แฟบลงเลย
1: แม่นครับ
0: มันก็ใส่มันก็บ่ได้เงินตัวก็ใส่มันก็บ่ได้น้ำหนักเลยก็ใส
1: ่มันจังว่ามันบ่มีน้ำหนักบัดมาใส่ตัวนี้แล้วแล้วรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักกว่ากันนะครับ
0: โอ้แต่ก่อนนี่ถามก่อนยางซีไรนี่เคยได้น้ำหนักสูงสุดเท่าไหร่ยามไปขาย
1: สูงสุดก็บ่เกิน90โลจักเทื่อครับ
0: ตั้งแต่เฮ็ดมา10กว่าปีนี่บ่เกิน90โล
1: แม่นครับ
0: ถามบัดนี่พอมาใส่โซเล่พาราแล้วได้จักกี่โล
1: ช่วงที่ใส่โซเล่พาราตอนแรกมันก็ได้อยู่115โลครับ
0: ป๊าพี่น้องใส่เธอแรกปั๊บจาก90ได้115บาทใส่มาเรื่อยๆเรื่อยๆปัจจุบันได้จักกิโล
1: ขายเมื่อกี้นี่ก็ได้133
0: ป๊าดพี่น้องได้133โลเพิ่มขึ้นมาอีกป๊าดเพิ่มขึ้นอีกบางหลายถือใจบ่พ่อสมพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ครับ
0: เอาคันสิใส่ต่อบอกความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพ่อว่าจะคล้องใส่แล้วเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงแน่ประทับอกประทับใจแนวไหนเบาให้เพื่อนฟังกันนะคุณพ่ออ
1: ยากฝากพี่ฝากน้องเศร้าสวนยางทุกคนแล้วครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าใส่โซเล่พาล่าแล้วนะล่าดำมันก็หายเปลือกยางก็นิ่ม
0: เปลือกยางนิ่มล่าดำก็หาย
1: ครับผมแล้วก็น้ำยางก็ได้ปกติและแต่น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นครับ
0: น้ำยางได้ปกติแต่ว่ามันแกมก็
1: แม่นครับ
0: น้ำหนักมันเพิ่มขึ้น
1: ครับผม
0: น้ำเลี้ยงมีบ
1: ่น้ำเลี้ยงก็บ่ใครมีครับ
0: นั่นคือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรนะครับก่อนจากกันนะครับอยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเศร้าบอกมองอยู่มองเศร้าบ้านเกิดเมืองนอนอีกเทื่อนึงหามีพี่น้องไกลไปไกลมาโอ้ได้ยินแต่เสียงพ่อใหญ่สมพรเราไทยบ้านได้นะคุณพ่อแนะนำตัวอีกเทื่อนึงครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับผมนายสมพรพระดาเวศเด้อครับอยู่บ้านพงไห่หมู่1ตำบลพงไห่อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬครับผม
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรนะครับอยู่อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่บ้านพงไห่เนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับผม
0: ตำบลอีหยังพ่อ
1: ตำบลพงไห
0: ่ตำบลพงไห่บ้านพงไห่ตำบลพงไห่นะสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลครับกับคุณพ่อสมพรฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่จังพ่อกับผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามเขาพี่น้องเกษตรกรทั้งใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู่สุคนนะครับยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไหลแต่นำยางอีพอยแม่นำเลี่ยงบ่ไหลนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู่สุคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: ครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีนิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรวดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่พากันเฮ็ดสิล่มสิตายโอ้ยแต่ละปีนี่เฮ็ดสิล่มสิตายบัดพ่อพากันไปขายราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเขาว่าจังได๋ก็ได้ว่านำเขาเขากำหนดว่าสิซื้อโลละเท่านั้นโลละเท่านี้มันก็เป็นไปตามเขาเลยอีพ่อไอ้แม่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่บ่มีสิทธิ์กำหนดราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าต้นทุนนั้นบ่ต้องสูงนะครับบอกง่ายๆผลิตน้ำยางให้ได้หลายๆนะครับเฮ็ดจังได๋ก็ได้นะครับเพื่อให้ได้น้ำยางหลายๆคุณภาพดีๆเอาหลายสู่คันผลผลิตบ่ดีผลผลิตบ่หลายราคาก็ยังต่ำอีกโอ้ยมีแต่ถูกถึงตัวอีพ่อยแม่แบบนั้นเออคันสมมุติว่าราคาซ้ำนี่ผลผลิตเฮาได้หลายๆมันก็ได้เงินหลายคือกันนะครับก็เลยเห็นให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดคิดหาวิธีการที่สิเพิ่มผลผลิตในสวนยางว่าเฮ็ดจังไดสิได้ผลผลิตหลายๆลงทุนหน่อยๆต้นยางบ่ส้มเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเฮาสิเฮ็ดจังไดเฮาสิเฮ็ดจังไดก็พากันคิดแล้วคิดอีกเด้ตัวเลือกแรกๆนั่นก็คือสารท่าหนายางก็พากันไปหาซื้อตามท้องตลาดในบ้านนี่ซื้อมาท่าบางสวนนี่วายไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับเปลือกแข็งนาแห้งนายางตายหนึ่งต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำยาท่านายางหรือว่าสารท่านายางที่พี่น้องเกษตรกรพากันไปซื้ออยู่ตามท้องตลาดมาใส่กันอยู่ทุกมือนี่เกือบ 80% นะครับเป็นสารเล่งนะครับเป็นสารเล่งใส่แล้วน้ำยางนี่ไหลรั่วไหลลวงหมดแล้วแต่ว่ามันไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับมันเฮ็ดให้นายางตายหนึ่งต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเชื้อรากควรคิดควรใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับที่สำคัญเปลือกแข็งหนาแห้งกรีดนี่โอ้ยดังแค่แขกผ่านเสียงนาฬิกาปลุกแต่พี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่ก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนบ่มีทางเลือกย้อนบ่มีตัวเลือกนะครับสำหรับมื้อนี้ความยุ่งยากความหนักอกหนักใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผมเอกโซเล่ขึ้นไว้ให้แล้วครับโซเล่พาราพี่เมียมฟ้าสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องผลิตภัณฑ์บำรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ติว้ายเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดเม็ดนะครับไหลแต่น้ำยางฟังให้ดีพี่น้องไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมายามคนน้ำกดนี่ห้วยวาดเหล็กนึงไทยซื่อๆนี่แข็งเป๊กพุ่นล่ะครับคันน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายๆนี่เวลาหย่อนน้ำกรดมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาคนนุ่มนี่นะครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนใดที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วตีพ่อยแม่เอ้ยใส่แล้วมันสิเป็นจังไดบาดนี่คน 2-3 บาทแข็งเป๊กเหนียวตุ่ยเลยได้อีพ่อยแม่นะครับสำนันยังบ่พอครับยังซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูใส่โซเล่พาราพรีเมียมเข้าไปแล้ววายหายเกลี้ยงปั๊บพุ่นล่ะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวนะครับสำหรับแผลใหม่ที่กรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วสร้างเปลือกใหม่ได้ไวนะครับเห็นผลไวท่านอกท่านใจปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับขวดนึงท่าได้ตั้ง500ต้นราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพงราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองท่าได้500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องมันเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางนะครับใส่ไปแล้วนี่บ่ผิดหวังอย่างแน่นอนคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงคันฝนตกห่ำหรือว่าถึกน้ำนะครับบ่ต้องท่าซ้ำเด้ออีพ่อยแม่บ่ต้องท่าซ้ำอีกนะครับพอหอดเวลากรีดถึงเวลากรีดก็สามารถกรีดได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับ
หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นส

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีนะครับเดี๋ยวคุณพี่เพิ่นสีอยู่บ้านไหนตำบลไหนเดี๋ยวเสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีจ้าชื่อพี่ฟ้าจำใสครับบุษภาด้วยจ้าอยู่บ้านนูนสังสีจ้าตำบลบ้านส่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณพี่ฟ้าแจ่มใสซื้อเหรียญซื้อยังคุณพี่
1: ซื้อแจ่มค่ะ
0: พี่แจ่มเนาะฟ้าแจ่มใสเอาซื้อกลางๆซื้อว่าคุณพี่แจ่มถามพี่แจ่มก่อนเฮ็ดหยังจักไร
1: หยังทั้งหมด13ไร่จ้ะ
0: ประมาณ13ไร่เฮ็ดมาโดนไปพี
1: ่เฮ็ดมากะตั้งแต่ปลูกมากะ10กว่าปีจ้ะ
0: 10กว่าปี
1: ค่ะ
0: เอาเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังกันหน่อยผลผลิตเป็นจังไดแน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเว้าให้เพิ่นฟังกันน่ะ
1: ผลผลิตกะพี่กับกรีดมาตอนนี้ 3-4 ปีจ้ะ 3-4 ปีผลผลิตกะช่วงหนาหนาวก็โอเคค่ะ
0: ครับหนาหนาวโอเค
1: หนาหนาวโอเค
0: แล้วหนาแรงเป็นยังไงเนี่ย
1: หนาแรงกะอืดๆเนี่ยจักหน่อย
0: ค่ะว่าถามคุณพี่แกมก่อน
1: ค่ะ
0: ในช่วงที่ผลผลิตของต้นยางเฮานี่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ผลผลิตบ่เต็มที่
1: ค่ะ
0: พี่ได้หาตัวซอยหาแนวมาท่าหนายางให้น้ํายางมันไหลบ่เคยบ
1: ่หาคิดหาอยู่
0: อ๋อก็คิดหาอยู่เราเคยเอามาใส่บ่
1: มันมีบางตัวเห็นไผว่าโอเคก็เอามาลองๆเบิ่งจ
0: ้ะได้ยินหมู่เขาว่าว่าตัวใดดีก็เอามาท่าเบิ่ง
1: จ้ะ
0: ตัวนี้ดีได้แย่ๆตัวนี
1: ้
0: ท่าแล้วน้ํายางไหลดี
1: จ้ะ
0: ก็ไปหามาใส
1: ่จ้ะลองๆเบิ่งจ้ะ
0: ลองๆเบิ่งมาถามพี่แคมก่อนตอนใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋แน
1: ่ไหลแน่บ่ไหลแน่เน
0: า
1: ะ
0: ไหลแน่บ่ไหลแน่มันมีน้ําเลี้ยงปนมาบ
1: ่ก็มันครึ่งๆบางทีคือเต็มโป๊ะเนาะแกออกมาน้ําเลี้ยงมันก็เป็นครึ่งๆ
0: โอ้แบ่งครึ่งกันเลย
1: อ้าวแกออกมาเบิ่งคือเต็มโป๊ะเคลื่อนหลายว่าดึงออกมาไปหาว่างข้างนอกมันหยอดมันเหลือ
0: มันแฟบลงโอ้แสดงว่าที่ใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันไหลทั้งน้ํายางไหลทั้งน้ําเลี้ยง
1: ใช่จ้ะ
0: บ้านนี้ให้ถามพี่แจมก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: หวายทีแรกกะพี่เป็นคนมักฟังวิทยุเน
0: า
1: ะ
0: พอมาฟังวิทยุ
1: เห็นเพิ่นเปิดเพลงสถานีเนี่ยนะเพิ่นก็โฆษณาอันโซเล่พุ่นนั่นฟังพุ่นนั่นพุ่นนี่พุ่นก็โอ้ดีคักเนาะพุ่นว่าโอ้น้ำยางไหลดีจากไหลบ่ไหลก็ฟังมาเรื่อยๆ
0: ฟังวิทยุฟังเขาเว้ากัน
1: ฟังเขาเว้ากัน
0: ครับ
1: บ้านนี้มีพี่คนๆอยู่ในบ้านพุ่นสิเป็น FC อันสาวคำลาเนี่ย
0: พุ่นโอ้เป็น FC สาวคำลา
1: เออฟังก็ฟังคู่มือก็ฟังคือเดียวกับเอื้อยเน
0: า
1: ะ
0: พี่แกมนี่มีร้านค้าเป็นร้านสาขา
1: ใช่เป็นร้านค้าชุมชน
0: ร้านค้าชุมชนก็เลยเขาเลยว่าเจ๊แกมจะคู่โปแปลโซเล่พาราลงมาขายเนี่ยเป็น
1: บอกกับแม่ค้าเออ
0: ไปบอกแม่ค้า
1: เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้า
0: พี่แกมนี่เป็นกรรมการ
1: ใช่เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้าชุมชนแต่ก่อนพี่ก็ยังไม่ได้ใส่นะก็ยังไม่ได้เสื้อ
0: บ่ทันได้เสื้อให้พูดไปลองยาก่อน
1: เพิ่นใส่บัดนี้พอเพิ่นใส่ปุ๊บ
0: เพิ่นมาบอกให้ฟัง
1: เพิ่นว่าโอ้โอเคได้ให้เพิ่นว่าเฮาใส่แล้วลองเพิ่นว่ากรีด 2-3 เมตรเต็มโป๊ะเพิ่นว่าปกติเฮาใส่ตัวอื่นยางมันบ่ไหลนะเพิ่นว่า
0: ครับ
1: เพิ่นเอามาลองเพิ่นก็ใส่ก็ยังบ่ได้เสื้อเด้ล่ะ
0: ครับ
1: ก็ถามเบิ่งเพื่อนบัดนี้มีญาติอันส่วนใกล้ๆเพิ่น
0: ครับ
1: เพิ่นว่าเฮ้ยลองแม่เฮาลองนี่เพิ่นโอเคเด้เพิ่นว่าน้ํายางมันไหลอีกส่วนนึงอ่ะญาติเพิ่นก็เอาไปใส
0: ่พี่แก้มนี่ฟังอยู่2ส่วน
1: ฟังอยู่2ส่วนพี่เป็นคนที่บ่ได้เสื้อหยังง่ายๆ
0: โอ้บาดบ่เสื้อยังไง
1: เป็นคนฟังกับเบิ่งนํา
0: บาดนี่พอพี่แก้มเอามาใส่เป็นจังได๋เป็นคือเขาเจ้าเว้าบ
1: ่ว้ายแม่นความเขาตัว
0: มันเป็นจังได๋แม่นความ
1: แม่นความเขาปกติถ้ากรีดยางหน้าฮ้อนเนาะของพี่มันสิไหลพออย่อนั่นน่ะกรีดข้าวเดียวบางทีย่างไปสุดแถวกลับมามันเศร้าไหลแล้ว
0: โอ้มันไหลกับปิ้นกับปล่อย
1: แม่น
0: แล้วตัวนี้เด้พอใส่โซเล่
1: พาราพอมาใส่โซเล่เนาะพอถึงเวลากรีดยางแล้วกลับบ้านปุ๊บเนาะถึงเวลามาหยอดยางปุ๊บยางเฮายังบ่ทันเศร้าไหลแม่พุ่นน่ะปกติกรีดสุดแถวเนาะของพี่มัน13ไหลเนาะกรีดสุดแถวนี่กลับมาเอามันเศร้าแล้วพอใส่ตัวนี้ปุ๊บอ่ะลองปุ๊บมาหยอดยางปกติชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเฮาหยอดได้แล้ว
0: ครับ
1: พอมาใส่โทเล่ตัวนี้นะไล่เบิ่งเวลาเฮาก็จับเนาะเป็นคนมักพิสูจน
0: ์ครับครับ
1: เออ3ชั่วโมง
0: โอ้ประมาณ3ชั่วโมงจังสิเริ่มหยุดไหล3
1: ชั่วโมงหยุดไหลคือตอนเฮากรีดเนี่ยพี่เป็นคนกรีดยางสิฮู้เนาะ
0: ครับ
1: ดึงมีดนี่เพิ่นสิไหลน้ำหลังมีดนะ
0: โอ้แลน้ำคนมีดเลย
1: แม่น
0: เปลือกนิ่มบ่พี
1: ่เปลือกนิ่มกรีดง่ายสังเกตเวลาเฮาใส่เนาะเปลือกที่หุ้มยางที่ปกติเฮากรีดแบบหน้ายางมันสิเข้าแกนเข้ายางคืออันนั้น
0: ครับ
1: คือเพิ่นสางสมานแผลนะนะ
0: โอ้สมานแผลได้เร็ว
1: ใช่ๆความรู้สึกความแตกต่างมันไอเนี่ย
0: คือประโยชน์ของโซเลพาร่านี่คือรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี้ยงบ่ไหล
1: แม่น
0: เป็นคือเว้าบ่
1: แม่นเป็นคือเว้า
0: บัดนี้อยากให้พี่แก้มนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพี
1: ่
0: เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังว่าพ่อพี่ใส่โซเลพาราแล้วเป็นจังไดแน่อยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
1: กาจากที่พี่เคยใส่เนาะเป็นคนที่บ่ค่อยเชื่อหยังง่ายพอมาลองใส่โดยตัวเองน่ะคือมันโอเคอ่ะจากปกติปริมาณน้ำยางที่เขากรีดหนาแรงน่ะมันจะบ่ได้แบบเนี้ย
0: ครับ
1: พอมาใส่ตัวเนี้ยน้ำยางกะไรดีกรีดกะง่าย
0: ครับ
1: ผลผลิตที่เขาได้น่ะปกติเกือบ10กว่ามีถ้าเป็นหนาแรงยังบ่เต็มโปะ
0: อันนี้ยักเมียนนี่ได้หลายนี่3เมตรบ่นี่
1: 3เมตรค่ะ
0: เบิ่งพี่น้องรุ่นโปใบแห้งบ่ได้ยานของคนเฟี้ย
1: 3เมตรเต็มโปะคือเขาสามารถคือว่ากรีด5เมตร6เมตรนี่เท่าโจขายได้เลยเด
0: ือ
1: นนึงเนี่ยจากปกติ2รอบพี่ขาย2รอบ
0: ครับ
1: คือมาใส่ตัวเนี้ยพี่ขายได้ 4-5 รอบ
0: แสดงว่าในเงินหลายกว่าเก่า
1: แม่น
0: พี่แก้มยิ้มเปื่อยๆพี่แก้มยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อจ้า
0: สําหรับมื้อนี้ผมกับคุณพี่แก้มฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซั่นนี่นะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลอีพ่อยแม
1: ่จ้า
0: ซอยสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ได้ดีดีนะครับสำหรับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเสื้อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสี

โทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475พี่เมียมฟ้าสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

0: พ่อยายเจยเล่าไปหน้าก็ตามปกติเล่าละวะไปกับอีดังเล่าละหมาคู่ใจไปเฝ้าหน้าแน่หาอยู่หากินแน่ทันตัวลูกเขยกระจุงคุ้ยแม่อีคุ้นสิออกไปเลี้ยงหน้าคือกันนั่นละน้ำกลกันไปฝ่ายพ่อยายเจยแล้วก็พาอีดังไปขุดหนูเนาะขุดพ่อเลิกจักหน่อยเพิ่นก็ให้อีดังเนี่ยควดซะแล้วมันก็ก้มลงไปควดเนาะดุกดิกดุกดิกอยู่ก้นอีดังก็ได้เพิ่นก็คิดสันตัวงวกหน้างวกหลังบ่เห็นไผเนาะแล้วก็เมียนอีดังซะแล้วฝ่ายลูกเขยผ่านมาเห็นพอดีก็ลี่เบิ่งก็บ่ปากว่าหลังจากที่ลี่เบิ่งพ่อเฒ่าแล้วเพิ่นก็แล่นเข้าไปลี่อยู่ในป่าฝ่ายคุ้ยอีคุ้นมันก็เข้าไปกินหญ้าอยู่ในป่าพอไปเห็นอีคุ้นกำลังกินหญ้าอยู่ก็สิคิดตัวเพิ่นนี่ก็ได้ก็นวลอีคุ้นซะแล้วผู้ลูกเขยนั่นฝ่ายพ่อใหญ่เจยแล้วแล้วก็ย่างผ่านมาป่าพอดีก็เลยเห็นซะแล้วทิดมึงเห็นหยังนั่นพะนะหยุดจ้าโลดผู้ลูกเขยนั่นบ่ทันแล้วซ้ำเอ้บ่ดับบ่ดีได้มึงนี่เฮ็ดแน่บ่แม่นห่วยถ้าพอยังเอาอีดางได้พะนะห่วยมึงเห็นอยู่ติเห็นแล้วเอากันจังสันหูแค่เฮา2คนเด้อมึงจะไปเว้าให้ผู้ใดฟังเด้อกูก็สิบ่บอกเมียมึงมึงก็อย่าไปบอกแม่มึงเด้อเฮา2คนเจ้ากันพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮูงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้บอดเฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง2มีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีเมืองหนึ่งพระราชาเพิ่นมีราชธิดาอยู่องค์หนึ่งตอนนี้อายุอานามกาสมควรสิมีครูแล้วว่าสันซะเพิ่นก็เลยประกาศหาคนที่สิมาเป็นราชบุตรเขยแต่ว่าเพิ่นสิเน้นความใหญ่ความแข็งแรงแน่จักหน่อยเพราะว่าถ้าหากว่าได้ปกครองเมืองต่อไปสิได้ดูแลเมืองได้ว่าสันซะเพิ่นก็ประกาศว่าถ้าหากว่าผู้ชายผู้ใดมีอันนั้นใหญ่ก็ให้มาคัดเลือกผู้ใดมีอันนั้นใหญ่ที่สุดก็สิจัดการให้อภิเษกสมรสเป็นราชบุตรเขยว่าซั่นซะพ่อหอดมือมาผ่านการคัดเลือกมา3คนให้ผู้ชายผู้แรกมาแล้วก็บอกว่าสายบังโดของเจ้าขนาดใดพะนะพ่อตะแก่พาออกก็ตกเป๊ะลงมาเกือบสิหอดหัวเข่าพระราชาเพิ่นกะหันไปเบิ่งหน้าเจ้าหญิงแล้วกะพยักหน้าเจ้าหญิงกะบ่ว่าอีหยังวะพ่อคนที่2แก่พาออกเป๊ะหอดหัวเข่าพอดีกะเหลียวไปเบิ่งเจ้าหญิงเจ้าหญิงกะบ่ได้ว่าอีหยังแต่ว่าสีหน้านี่กังวลเล็กน้อยว่าซั่นเถาะพอมาหอดคนที่3แก่พาออกตกเป๊ะหอดเคิงแข็งเพียพระราชากับปรบมือด้วยความพอใจโอเคเฮาสิอภิเษกสมรสเจ้าให้เป็นราชบุตรเขยเฮาพะนะเจ้าหญิงสลบ
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้ๆๆๆๆอ้าวเฮากำลังม่วนสนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายๆ สไตล์หมู่เฮาโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ย ไส้ลดบัดส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านค้า

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่หมายเรามีลูกเขยอยู่2คนผู้ลูกเขยใหญ่เนี่ยเป็นจานอายุหลายแล้วล่ะแล้วก็มีการศึกษาในจักหน่อยผู้หนึ่งนั่นเป็นเสี้ยงอายุสิน้อยในจักหน่อยความรู้ก็บ่ค่อยมีว่าซั่นเถาะเพิ่นบ่ค่อยถือกันปานใดดอก2เขยนี่ป้องๆแป้งๆกันอยู่เรื่อยว่าซั่นเถาะพ่อเฒ่าก็ห้ามอยู่เรื่อยไม่อยู่มื้อนึงพ่อใหญ่หมายแล้วคือสิร้องกึนลูกเขยว่า2เขยนี่ผู้ใดสิถูกผู้ใดสิผิดผู้ใดสิเก่งผู้ใดสิงูว่าซั่นเถาะเราก็ส่วนเอาลูกเขยทั้ง2คนน่ะล่ะปะพากันไปหากินว่าซั่นว่าออกทงออกทาไปซะแล้วก็ดีไปพ่องัวงัวมันก็ห้องเสียงดังเนาะหมอรถแล้วก็เลยถามลูกเขยจานจานงัวนี่มันคือห้องเสียงดังแต่หึว่าซั่นลูกเขยจานก็ว่ามันโตใหญ่แล้วมันก็ข้อยาวมันก็เลยห้องเสียงดังว่าสัตว์มันแมนอยู่บ่เสียงลูกเคยเสียงเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยมันเป็นธรรมชาติพอว่าสัตว์บ่เกี่ยวกับข้อยาวข้อสั้นดอกก็เบิ่งตะกบเปียงตัวน้อยๆข้อก็สั้นๆมันคือห้องเสียงดังซั่นเอ้าหั่นน่ะแล้วก็พากันย่างไปซะแล้วเมื่อยซั่นตัวบาดนี่ก็เลยพากันมานั่งพักอยู่ข้างกบไผ่แล้วก็เห็นหน่อไม้ก็เลยถามลูกเคยจานว่าเอ๊ดินกะแข็งแข็งน้อไม้มันคือปงขึ้นมาได้หึลูกเขยจานกะว่าปลายมันแหลมตัวพอมันก็เลยแทรกที่ดินขึ้นมาได้ว่าสัตว์มันแมนอยู่บ่เสี่ยงลูกเขยเสี่ยงกะบอกว่าอู้บ่เกี่ยวกับหัวมันแหลมดอกพอมันเป็นธรรมชาติกะเบิ่งตะเห็ดเปียงหัวกะทู่อ่อนกะอ่อนที่ดินมองใดแก่นๆมันกะยังเกิดขึ้นมาได้ว่าสัตว์แล้วกะพากันย่างต่อไปเห็นขี้หินก่อนหนึ่งมันแตกแล้วก็เลยถามลูกเขยจานเอาขี้หินนี่มันก็แข็งแข็งมันคือแตกหรือจานว่าสันมันถูกแดดถูกล่มถูกน้ำโดนไปโดนไปมันก็เลยแตกตัวพอว่าสันแมนอยู่บ่เสี่ยงบ่เกี่ยวดอกพอมันเป็นธรรมชาติของมันว่าสันมันที่แตกมันก็แตกเท่านั้นละบ่เกี่ยวก็ถูกล่มถูกแดดดอกแต่เบิ่งเจ้าของเถ่าแม่นเด้บ่ถูกล่มบ่ถูกแดดบ่ถูกน้ำจักเคียมันคือแตกแล้วก็พากันย่างต่อไปอีกย่างไปไปพ่อก่อขิงไข่อยู่ข้างห้วยก่อบักย้อยงามพ่อเฒ่าก็เลยถามก่อขิงไข่มันคืองามแต่หื้อจานทั้งที่มันอยู่ในป่าแล้วก็บ่มีคนหดน้ำมันคือใหญ่คืองามคักแท้ว่าซั่นมันอยู่ใกล้ห้วยตัวพอมันก็เลยใหญ่ก็เลยงามว่าซั่นแมนอยู่บ่เสี่ยงพะนะโอ้ยบ่เกี่ยวกับไก่น้ำไก่ในดอกพอมันเป็นธรรมชาติกะเบิ่งถ้าผมพอเปียงถูกน้ำสู้มือเหี้ยก็ออกเปียกอยู่ตลอดเวลาเป็นหยังมันคือบางเป็นหยังมันคือบ่ดกบ่งามสันเอ้าพะนะ อ้าวมันม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ยก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮูงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้ๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี่ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: สมัยก่อนนี่เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยได้ใช้เงินกันปานใดเด้ให้ว่าเฮ็ดหน้านี่เวลาไถก็ใช้ขุ้ยไถบ่ว่าสิลกกาหรือว่าดำหน้าก็เฮ็ดเองว่าซั่นเถาะคันผู้ใดหน้าหลายกาลูกหลานพี่น้องมาซอยกันก็บ่ได้ใช้เงินจักบาทเด้เวลาเกี่ยวก็คือกันเด้บ่ต้องจ้างญาติพี่น้องมาซอยกันแนวอยู่แนวกินกาป่าอยู่ในสานั่นล่ะเป็ดไก่นี่ก็เลี้ยงไว้เพื่อเวลามาฟาดเข้าว่าซั่นเถาะสมัยแต่ก่อนนี่บ่ทันมีรถเกี่ยวส่วนเหล่านี่ก็บ่ได้ซื้อกะสิเฮ็ดเหล่าโทเอามาเลี้ยงกันน่ะเป็นจังซี่แต่สมัยโบราณน่ะแล้วก็สิเฮ็ดกันสุคนว่าซั่นซะและทางด้านเจ้าหน้าที่นี่พอเวลาไกลๆสิเกี่ยวเข้าก็มักสิออกตัวตากันเด้หาจับเหล่าโทส่วนมากก็สิฝังกันไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็ฮู้คันเวลาออกไปตรวจคนกะเพิ่นก็สิมีเล็กแหลมๆพลอันดอกค่อยเสียบมองหันแท่งมองนี้หาเบิ่งไหเหล่าว่าซั่นเถาะโดยเฉพาะดินมองใดไม่ห้อยขุดใหม่ๆนี่สิบ่พลาดมักสิเป็นไหเหล่าฝังไว้พอยายเป็ดนี่ก็คือกันนั่นแล้วแล้วก็เฮ็ดอยู่แต่ว่าเล่าเอาไปฝังไว้ถึงโคกพุ่นปีนี้ผเอิญสวมเล่าเต็มก็ฮื้อเองเด้แล้วก็ขุดหลุมคางก่อกล้วยนั่นละหลุมบักใหญ่เติบแล้วแล้วก็ตักมาเทใส่หลุมนั่นละก็แล้วแล้วแล้วก็เอาดินมากบไว้ทางด้านเจ้าหน้าทีเห็นห้อยดินขุดใหม่ๆเนาะก็เอาเล็กมาแทงพอยายเป็ดแล้วก็ยืนเบิ่งอุ้ยมองหันจะไปแทงท้อแล้วก็บอกอยู่ก็เห็นแล้วบอกจังซั่นแห้งมันใจเด้ตำรวจก็ได้เอาขุดๆว่าซั่นโอ้ยอย่าไปขุดท้อมองหันแล้วก็ห้ามอยู่เด้ว่าฟังก็พากันเอาบอกจกมาขุดไปจัก 2-3 จึกมันก็บัวหลดตัวเพิ่นก็คิดว่าพ่อไหเหลาก็ซอยกันเอามือขวดสันตัวบาดนี่งมจังไดกับว่าพ่อไหเหล่าแห้งงมแห้งเหม็นบาดเนี่ยตำรวจหมอหนึ่งก็เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันหลุมขี่ตัวนี่ว่าสั่นแล้วก็หันมาจ้องหน้าพ่อยายเป็ดทางพ่อยายเป็ดกับบ่จักสิว่าจังไดเนาะบอกแล้วเตือนแล้วน้องแก้วบ่ฟังพะนะ
1: ฮะมันม้วนผ่านกันไปตะลึงตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังไดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลางคนกะจักสิแก้ไขจังไดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังไดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าซั่นเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือตัวสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำร่าย่อยร่าชมพูเนี่ยเจอโซเลผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลไหมที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่
2: โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
0: พ่อใหญ่ท่องกับลูกเขยหลังจากที่เกี่ยวเข่าแล้วกาสิผ้ากันออกไปตัดอ้อยสมือไปกันสองคนแล้วเนี่ยอยู่ในกินก็บ่เอาไปเด้พ่ายแต่ก้องเข่าไปแนวกินนี่ไปหาเอาข้างหน้าสาเล่ามีป่าหลายเด้เวลาเฮ็ดเนี่ยอยู่ในกินก็เป็นหน้าที่ของลูกเขยวานแหสวดสองสวดก็ได้ว่าซั่นเถาะปลาก็มีแต่โตใหญ่ๆเด้ปลาคอแน่ปลาดุกแน่ไปซะแล้วช่วงที่เวลาลูกเขยไปวานแหเฮ็ดแนวอยู่แนวกินนี่ก็แล้วก็ตัดอ้อยเซ้ยพุ่นล่ะเพราะเราเป็นคนมันเด้ไอ้ว่าบ่เคยกินข้าวห่วมผ้ากันสักเทียว่าซั่นเถาะเฮ็ดเนื้ออยู่เนื้อกินแล้วก็จังเอิ้นผู้ลูกเขยก็ได้แต่ว่าก็เอิ้นไปจังซะละเป็นพิธีเพราะว่าเอิ้นมื้อใดก็บ่กินน้ําจักเทียมีตั้งแต่ว่ากินก้อนโลดทิศจงตั้งแต่หัวนั่นละไว้ถ้าพ่อซุมือว่าซั่นซะลูกเขยก็จงตั้งหัวนั่นละไว้ถ้าเล่าอ่ะปากคอก็มีแต่โตใหญ่ๆกันเป็นปลาดุกก็มีแต่หัวใหญ่ๆซะแล้วเฮ็ดอยู่จังซี่เกือบเดือนพุ่นแล้วตัดอ้อยจนว่าสิแล้วพุ่นล่ะป่าคอป่าดุกมันก็หมดสันตัวบาดเนี่ยเหลือแต่ปลารสมื้อนี้พ่อเฮ็ดเนื้อกินแล้วมาพอมากินข้าวท่านทาเอิ้นว่าสันเถาะเอาก้อนโลดทิศคือเก่าว่าสันหลังจากที่กินข้าวแล้วลูกเขยก็ลงไปตัดพ่อลูกเขยลงไปแล้วก็ฝ้าวแลนขึ้นมาเทียงหน้าหิวแป๋ตายมื้อนี้แล้วเล่งคัก พราะว่ามันใกล้สิแล้วแล้วว่าซั่นซะพอแล่นขึ้นมาฮอดเชียงหน้าก็เห็นถ้วยแล้วก็ฝาหม้อปิดไว้เป็นประจำนั่นละแล้วก็ฝ้าซะแล้วสิเป็นลมเปิดฝาก้องเข่าออกปานค่ำเข่าค่ำบักใหญ่ซะแล้วพอเปิดฝาหม้อออกจากถ้วยมีเต้าหัวปลาลดอ้อยต้อยหาขัวมึงเอ้ยพะนะ
1: ผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเล่พาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาล่าพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาล่าพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาว
3: โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
1: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
3: 043840122
1: ฝ้าโทรฝ้าโทร

0: 少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043แปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสองอีกเธอหนึ่งครับพี่น้องศูนย์สี่สามแปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสองคำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่ดาวกับแม่ใหญ่นางสองผัวเมียมักย่องไอ้ว่าไทบ้านไทเมียงนี่ฮู้จักกันเบิดว่าสองผัวเมียนี่มักย่องอยากได้อีหยังเอาไปเลยว่าตาย่องเล่ามามื้อนี้เพิ่นก็พากันออกไปหน้าตามปกติเล่าละเอาข้วยไปเลี้ยงน้ำข้วยก็มีอยู่ 4-5 ตัวอยู่หัวหน้าแล้วก็ปลูกบักแตงโมไว้เนาะพ่อไปฮอดเชียงหน้าก็อยู่ติดกับป่าบักแตงโมนั่นละกะพากันกินเขาหลังจากกินเขาแล้วกะพอยายดาวแล้วก็เอาข้วยไปเลี้ยงกะปล่อยมันกินไปบ่ได้ลามว่าสันเถาะน่าจะของหญ้าหน่อยมันก็ควมไปกินอีกทงนึงก็ดีมีนายห้อยเขามาหาซื้อข้วยพวกนายห้อยพวกพ่อค้านี่สิขึ้นซื้ออยู่แล้วเรื่องย่องคนนะพอเห็นพอยายดาวเลี้ยงข้วยอยู่ก็ไปถามซื้อเอ๊พอบักเถิกน้อยตัวนี้สิขายเท่าไหร่น้อพะนะแล้วก็ว่าโอ้ยบ่ขายดอกเลี้ยงมันไว้ถ้าเฮ็ดหน้าแล้วว่าโอ้ยอยากได้เด้มันคืองามแท้บักเถิกน้อยตัวนี้แม่จังมันได้จะของคักเนาะมึงนี่ว่าสั้นเพิ่นบอกกับกล้วยนะจังมันสมคักสมแน่เจ้าของกาหน้าตาดีกล้วยกางามโอ้ถ้าสมัยเป็นนุ่มเจ้าคือสิรอคักเนาะพอว่าสั้นพอยายดาวได้ยินเขาเว้าจังซั่นก็ยิ้มในใจเด้ห่วยแต่สมัยก่อนเขาเอิ้นสรพงษ์2แล้วพะนะแม่นอยู่ดอกรอให้แต่ว่าอยากได้เด้บักเถิกน้อยตัวนี้แม่ขายให้ลูกเอาไปเป็นมูลเป็นมั่งซะเปียงก็เห็นเขาย่องจังซั่นก็ขึ้นเอิกตัวเพิ่นน่ะไว้บ่ต้องซื้อดอกเอาไปเลยเอาไปเป็นมูลเป็นมั่งอ่ะกล้วยน้อยขี้กระตึกซะดอกทั้งเลี้ยงทั้งปัวเอาไปซะพะนะเพราะว่าจังสันและนายห้อยมันกระจูงคุ้ยไปซะแล้วบ่ได้ซื้อจักบาทเผอิญกระจูงคุ้ยผ่านเที่ยงหน้าเล่าเห็นแม่ใหญ่นางนอนเฝ้าบักแตงโมอยู่ก็เลยอยากก็เลยถามซื้อขายให้จักหน่วย2หน่วยนะเปียงแม่ว่าสั่นเล่าก็เลยลงไปหาเด็ดบักโมว่าสิขายให้เขานั่นล่ะปาดบักโมกะหน่วยใหญ่ผู้ปลูกกะทั้งขาวทั้งงามได้ยินจังสันก็ยิ้มในใจดิแม่ใหญ่นางก็ได้พ่อเด็ดบักโมมาได้แล้วกะเอาเอาไปโลดบ่ต้องซื้อละแบ่งกันกินพะนะโอ้ทั้งงามทั้งใจดีทั้งขาวว่าสั่นอันนี้ขนาดทั้งนอกเด้นี่ได้ยินจังสั่นแล้วก็แก้ผ้าให้เขาเบิ่งซะแล้วทั้งในแห่งคักว่าสั่นพอเห็นแก้ผ้าออกแล้วกะในห้อยมันสิอดได้หรือมันก็นวลเอาตัวได้ทั้งข้วยได้ทั้งแตงโมได้ทั้งคนก็เรียบร้อยแล้วก็ยังย่องต่อเด้ถ้าเป็นสาวเจ้าคือสิงามคักเนาะแม่เนาะตะกี้เขาเอิ้นนวราช2อ่ะแล้วฮะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัว ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเหงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาซีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยไตและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์043840122สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่เนี่ยก็หมดหนี้หมดสิ้นให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปหายไปจากสังคมให้โลกมันเจริญเจริญสอกสอกสระสระเจริญ

0: คุณครับต้องขอขอบพระคุณทีมออเคสตรานะครับอำนวยการโดยคุณแน่นนะครับอำนวยเพลงโดยคุณแน่นทั้งนั้นครับและก็สองสาวพอรัดของเรานะครับเต้นเป็นแอโรบิกเลยนะครับน้องบีกับน้องต้อมนะครับขอเสียงตบมือด้วยครับขออนุญาตถอดนะครับ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: คาราบาวมีคนหนึ่งเป็นครูผมครับเป็นครูผมด้วยเป็นครูและเป็นพี่แล้วก็เป็นผู้มีพระคุณของผมนะครับชีวิตผมนี่มีนอกจากพี่หงาคาราวานแล้วก็มีเขาเป็นผู้มีพระคุณในอาชีพของผมนะครับปรบมือให้พี่เล็กคาราบาวเลยครับแล้วก็เพลงที่จะร้องเพลงต่อไปนี้ก็จำเป็นเหลือเกินที่ต้องเชิญแกมาเล่นด้วยถ้าไม่งั้นก็ดูว่ามันไม่สบายใจกันนะครับเชิญพี่เล็กคาราบาวครับอดีตพระเอกหนังไทยเหมือนกันนะครับครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณช่างกลปีหนึ่งพี่เล็กเป็นพระเอกหนังเรื่องหนึ่งซึ่งสมัยก่อนมีคุณสุภักษรกำกับมีวัยรุ่นต้องไปดูนะครับเป็นพระเอกหนังคนเดียวในโลกนี้ตั้งแต่โลกนี้มีโลกขึ้นมานะครับเล่นหนังทั้งเรื่องหน้าตาหน้าเดียวตลอดนะครับ
2: รู้ไหมว่ามีคนมาติดต่อให้เล่นอีกหลายเรื่อง
1: ครับตลอดเวลาครับเชิญครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เส้นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับส

0: ุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 175% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
4: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่

0: เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Got Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวง Sogrow Symphony Orchestra มาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
3: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงนั้นเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
2: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ ่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
4: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
5: นายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13-15 ตุลาคม 2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
6: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
7: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับลุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเขื่อนแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลง ครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
6: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินภัสสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนโผงเพง
8: นายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองโผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยา เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
14: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Quality Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะและก็มาพบกับโยเช่นเดิมค่ะวันนี้โยไม่มีแขกนะคะแต่ว่าโยจะมาอัปเดตเรื่องราวที่โยเพิ่งไปเขาใหญ่มาค่ะนะคะคือไปเขาใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยโยตั้งใจจะไปคือ1นะคะไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ถาวรโกอุดมวิทย์นะคะศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะคะประจำปีพุทธศักราช2564นะคะและแน่นอนก็จะต้องไปที่วิลล่ามูเซ่อีกที่หนึ่งนะคะก็ยกไว้มีนัดไว้กับคุณโอ๊กนะคะคุณอัธดาคอมันที่จะไปวิลล่ามูเซ่คือโยต้องการที่จะเป็นหนึ่งคืออย่างอาจารย์ถาวรเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะนะคะไปพักที่เขาใหญ่ไปที่นะคะต้องบอกไปที่หน้าผาเขาใหญ่ซึ่งที่นี่เนี่ยค่ะเป็นรีสอร์ทของอาจารย์เองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะไปดื่มชานะคะที่เขาบอกว่าเลิศรสที่สุดนะคะที่เขาใหญ่นะคะก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโยก็จะไปพักนะคะที่หน้าผาเขาใหญ่โดยได้รับการอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ถาวรโกดมวิทย์นะคะแล้วก็ได้ไปชิมนะคะชาหน้าผาซึ่งตอนนี้ถือว่าเรื่องชื่อลือชามากๆนะคะ
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิทธิ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศจากนั้นทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก18ไตรพระสงฆ์ที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จ
ประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระ

0: ธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพร้อมนำเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดฮ่องต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
5: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองสมอนเด้อเอาวันนี้ฝนบ่ตกเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ฟ้ากำลังหึมๆมากขึ้นกันนะครับให้เวลาเก่าของเขาละล่ะนะครับคือประมาณจัก2ทุ่มเศษๆมันจะมาแล้วฝนนะนะครับเมื่อคืนนี่ก็ท่วมอู้ยท่วมนั้นโรงเรียนถนนหนทางก็ว่าถือว่าท่วมหลังหน้ามันระบายบ่ได้ยามมื้อเช้ามันก็บกไปแต่ว่ารถแล่นบ่ได้รถน้อยรถมอไซค์จมลงไปนะครับเพราะว่าน้ํามันหลายมันขึ้นตกแห้งครับนะพี่น้องตกโดนพร้อมตกจนสอดแกงนะนะครับตั้งแต่เห็นฝนมากกับมีแต่มื้อคืนนี่แหละนะครับแห้งอีหลีน้องนั่นครับพอสําได้สํานึงนะครับมื้อนี้นะครับกะกับมืออื่นกับมีโอกาสตกอีกนะครับตกคือเก่าเนาะเพราะนั้นมองแล้วว่าท่านได้ตกมันก็สิตกไปละนะครับอย่าประมาทเด้อพี่น้องนะครับประหวังในวันที่พอคนสักผ่าสักแพ้ไว้เห็นแดดๆขึ้นมาคราวเดียวได้ตกหึมๆโลดนะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะนะครับเอาฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
1: ก็ฟังเพลงให้เด้อก็กินขึ้นกินเด้อ
0: ซื้อเพลงถือกว่านี
1: ้จ้าซื้อเพลงก็กินขึ้นกิน
0: แจ็คแล้ว
1: ครบบอกไปเด้อขอบอกไปแม่ท่านปีสวัสดีเด้อเลยเพลงให้เด้อ
0: ครับ
1: จ้าไอ้แม่ด้านแม่สาวบ้านด้านใต้เด้อเวเม็ดตาลมาด้านใต้เม็ดเชียงเม็ดเสียไร่เด้อสักความไม่เด้อเม็ดท้องลอยพร้อมจ้าไม่มามาคนสวยความไม่เด้อจ้าแบบเม็ดถือเม็ดเดียนเม็ดล้านไม่เด้อเม็ดพันเอเจ้ากระสินคนสวยเม็ดน้อมเม็ดจวนเม็ดหน่อยเด้อเม็ดบุญงามเม็ดคุณเกี่ยวเม็ดแม่เทียนเด้อแม่เทียนลูกว่าแต่แม่เทียนเอ้ยลูกเป็นว่าพังเพียงเด้อ
0: ไอ้พุ่นนอนสนิท
1: เออจะมาตรงหน้ามันก็พี่มูเนาะ
0: พุ่นนอนสมองก็ยังไ
1: งนั่งคนเดียวเอิญมัวพังน้ำเหมือนตัว
0: พุ่นนอนสนิท
1: ก็นอนเดี๋ยวหัวหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะหนีเจ้า
0: ฮะ
1: นั่งโต๊ะนั่งอยู่นี่แล้วนอนอยู่นี่แล้วนั่งฟังเพียงอยู่นี่เดียว
0: บ่อันผู้สาวฟังเพียงแม่คือเอิญมันขึ้นมาฟังมันนอนสมองก็ยังไง
1: อยู่หันละ
0: เตี้ย
1: เรียกมาหน่อยจุลนิหันละบ้านนอนหรอกเขาเรียกมาหน่อยจุลนิหันด้วยเอ๋ผมไม่มาคุณอะไรท่านคุณมาหน่อยอะไรไอ้สองพ่อตีพูดตนเนี่ยเด้อทำไมอันพ่อหนาไม่กินอันมันเลยทำทำไมตัวจ้าตัวจ้าหวานแค่ร้อยให้บาทเ
0: นาะเนาะไม่ร้ายหลายในฝนตก
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปเบ
0: ิ่
1: งโอ้ยสวนก
0: ับ
1: กวางบานเนาะ
0: น้องไม่หลายสนิท
1: อันนี้สวนมันกว้างเกินไปจากปู่ก็เราก็นะโยกไก่นั่นโยกไก่สวนไก่บ้านสวนเราก็นะอะไรเดี๋ยวเ
0: บิ่งครับต้มน้องไม่ก็กินกับลาบปลาวังแรงนั่นล่ะ
1: เห็นดู
0: กระเสียบอยู่ได้ล่ะเพราะแล้วแรงอยู
1: ่ปู่ดีบ้านถ้าปู่พักงูงามเนาะที่ใหญ่เห็นเดี๋ยวเบิ่งพักงามเพราะหนาแต่เนาะ
0: เฮ็ดไปสั่นล่ะพ่อได้บ่เหงา
1: ว่าเป็นคุณได้เด้อ
0: ครับ
1: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับจากไปหน่อยวันสีฐานนะช่วงนี้ก็น้องไม้หลายพี่น้องนะครับฝนตกมานี่ลำนำหน่อยโอ้ยน้องไม้ขึ้นไว้ครับมันกินมาท่านมันสิลำใหญ่ก่อนมันสิเป็นบังเป็นหยังไปก่อนนะครับที่การปลูกไผ่สำหรับไว้จะกินเนี่ยเขาเจ้าบ่ให้เพราะให้มันเกิน4ล่ำนะนะครับกับมันออกมากคือสับกับว่าสับถิ่มก็คือสับไปเห็ดกินแล้วอื่นแล้วล่ะนอมันไปนะครับคือพุทธคนก็เอาล่ำมันไปใส่เห็ดนะครับเอาล่ำมันไปใส่งานใส่นั่นใส่นี่เห็ดคอกเป็ดคอกไก่กันแล้วแต่ได้ยิงกันเห็ดเป็นเพื่อจะกินนอน่ะเขาจะเอาไว้แค่4ล่ำนะครับตอนมันก็สิพอหน้าฝนมันก็สิขึ้นสลึบมากเลยครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าคันหลายล่ำมันสิเริ่มแย่งอาหารกัน นะครับไม่ๆก็เป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเงียบๆนะครับกับบ่เป็นหยังเฮาก็ฟังเพลงไปพี่น้องพลคนก็ทันได้เฮ็ดทันได้ฮู้จักเวลาเวลาดอกเลยครับจนมี 2:00 น.จักท่าอาสายหนาวก็กล้าเอาเพลงนี้ก็มอบให้สาวสัมผัสทั้งอวดกันเป็นจอบขอมาตั้งแต่ก่อน

0: ้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: อยากได้สบู่นะครับสบู่ก็จะเดินทางมาฮอดมืออื่นนะครับนะครับฮอดมืออื่นคือวันเสาร์นะฮะจำนวนหลายสูตรว่าจะเป็นนมเขานมแพะนะครับมะขามมะละกอขิงนะครับและกะขมิ้นนะครับมาห่อแน่นอนเนาะนะครับพี่น้องอยากได้กะสร้างกันได้นะครับในมือสองมือนี่ละนะครับขันมาห่อวันเสาร์ขันมาห่อบ่คำเขาก็จะทรงช่วงบ่ายนะครับกะสามารถที่จะห่อพี่น้องวันอาทิตย์แต่ว่าขันมันมาคำก็ต้องทรงวันอาทิตย์นะครับห่อพี่น้องวันจันทร์ไปสั่นนะครับอืมเนาะเอานะครับฝากพี่น้องได้รุ่นเนี่ยมื้อนี้เป็นเงียบๆจังได๋พี่น้องไปใส่เบิดนะไปใส่เหมือนกันยังไงนี่เป็นฝนตกทางพื้นที่ถึงสลับกันเออเนาะเบ้าทายี่นี่ล่ะเอาว่าเป็นยังบ่มีผู้ใดขอก็เปิดเพียงทิมแล้วกันนี้คือเมื่อคืนนี่ล่ะ อยากอีหยัง

0: บดเคี้ยวการรับประทานอาหารทั้งของหวานผลไม้หรืออาหารที่เป็นอ่อนแข็งนุ่มหรืออะไรก็ตามนั้นเราจะต้องผ่านช่องปากปัญจสีได้รับคำถามมามากมายเลยเรื่องของฟันโยกฟันคลอนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากรากฟันเสียเหงือกร่นเนี่ยทำยังไงนะคะมีสมุนไพรตัวไหนที่ดูแลได้ลึกขนาดนั้นนี่เลยค่ะไม้เจียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะมีหนามอันแหลมคมเป็นอุปสรรคในการเดินปรานป่านั้นฟันทิ้งหมดเลยน่าเสียดายมากปัญจสีต้องอนุรักษ์นะคะไม่งั้นเราไม่มียาสีฟันดีๆมาใช้นี่มาดูว่ายาสีฟันที่ดีสำหรับการทำความสะอาดเหงือกและฟันมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าคนสมัยก่อนนั้นใช้ไม้เจียเกลือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันสะอาดนะคะอันนี้คือของโบราณแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะมีไม้ฝรั่งสะระแหน่ค่ะความสดชื่นจากการบูรพิมพ์เสนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสูตรพื้นๆแต่สูตรเด็ดนอกเหนือจากไข่หรือฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ไม้เจียไม้จะดูแลลึกไปถึงรากฟันดูแลลงลึกไปถึงเหงือกนะคะถ้าเหงือกร่นแล้วเวลาเรายิ้มนั้นโอ้เสียบุคลิกภาพเลยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในการเลือกใช้ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรพร้อมกับการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากไว้สำหรับกลั้วคอกลั้วปากนะคะดูแลเรื่องของช่องคอได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันปัญจสีผสมไม้เจียไม้โกทากิ่งฝรั่งพิมเสนสระแหน่การบูนบำรุงรากฟันกำจัดหินปูนคาบกับชาคาบกาแฟและรากฟันเหงือกบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อดีเจชูศิลป์080-9798200
2: สารพิษภัณฑ์ของสมุนไพรปัญจสีเข้ากับมียาสีฟันกันสวัสดิ์กะหาสิบบาทเด็กพี่น้องมาหลายเนาะนะครับเป็นแบบตลับแต่กับน้ำยาบวนปากนะครับมีแป้งพัฒนาคือกันนะครับอันละ120 บาทพัดแล้วจังหนาบายุสินนี่กับพัดเด้ก็ถือของรายการกับพัดมันนวลๆสีหน้านวลและคนอ้วนนักเลงยานต่างวัดจังสี่เด้ พยายามเหลือเกินฮัลโหล
3: ฮัลโหลค่ะ
2: โอ้เสียงดังฟังสักเนาะก็เบิ้งคือกันล่ะนี่ก็ได้เพราะกันเบิ้งจะเปลี่ยงปิดเครื่องเบิ้งจะเปลี่ยงนี
3: ่ตาดีได้เที่ยงออกว่าก้อนนี่จะอยู่แบบว่าข่าวที่ตัวอยู่กันแล้วขอฟังเส้นตองได้เปล่า
2: เออก็เบิ้งฟิลิปปินส์กับเวียดนามยันเหลือไทยก็ชนะไปเลยล่ะ
3: จ้าไทยก็ชนะเลยจ้า
2: เออ
3: ก็เบิ้ง
2: ครับ
3: อัดสบู่บ่จะน้ำมือน้ำมาเนาะ
2: บ่ครับมันจะหอดผมมืออื่น
3: วันอาทิตย์น้ำมาเนาะ
2: ก็สิว่าขันมาวันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับ
3: จ้าอันละมาเที่ยงขอหมอดเนี่ยจะมาเด้อ
2: ครับ
3: หมอดจะหาลูกดอกแก้วมอดตะวันแม่ที่ทองแม่พันเอ็ดมาพ้นทอง
2: โอเค
3: สาน้องนางลืมแต่กับแม่ต้องลอยสงสารเสียร้ายแม่2004จ้า
2: แม่ต้องลอยไปยังไหนผู้หน้าท่วมนะผู
3: ้ว่าแม่หน้าอันนั้นท่วมพลบอลแม่น้อยที่ฐานได้เปล่า
2: บ่แม่นแม่ต้องลอย
3: แม่ต้องลอยบ่จ้า
2: เพิ่นไปใส่ผู้คือมันนี่มันรถไฟบนสถานีรถไฟไปกวมเฮียดมันตึงให้จังได๋ให้เงียบ
3: เออโอ้ยยินเสียงคนจักเทียง
2: จังว่าอยู่นี่
3: ต้องลอยใต้เสียงในกระจาน
2: ี่มันต่อไปต่อล่างรถไฟยันเขาอยู่หันแถวนั้นแล้วก็ล่างขามซี่ขามยังไป
3: ว่าแม่ไปเบิกพ่องว่ามันล่างรถไฟบุญบ่าว
2: อยากเบิกให้ง่อยกล้วยพันธุ์เนี่ยน้องหั่นแล้วมันสิไล่ไปหั่น
3: ไอ้ตาเสียร้ายยัง2004เนี่ยจ้า
2: โอ้จ้า
3: อันนี้มาเพื่อนน้อยสีตาเนี่ยจะมาเด้อ
2: ครับ
3: คืออย่างนี้จ้ะคือที่เราหล่อหล่อให้ก็ได้สั่งตอบสวยๆเลยนะมาเด
2: ้
3: อ
2: เจ๋สุดเท่านั้น
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับนะครับอ้าวนะครับพุ่นละคนก็ว่าฮอดใส่ละบ่าวฮอดมองเก่านี่ละมื้อหยังละบ่าวก็นี่มื้อนี้วันศุกร์เดี๋ยวสิเป็นมื้ออีหยังเราพูดได้บ่จักมื้อจักเว้นเนาะอีหยังนี่เสียอยู่จ้าโอ้ยพากันไปเบิ่งวอลเลย์บอลเหมือนละก่อนแล้วก็ว่าโอ้ยสักใครก็บ่จัดสักว่าสิบ่จัดได้ดีบ่จักน้อยบ่ยากน่ะก็เปิดเทปทับก็ได้ดอกเนาะเอา
3: โอเคว่าจ้าวนะ
2: ครับผม
3: ตกแกงง่ายวันนั้นแม่ตกตึกนี่
2: เออไข่มันตกแน่ยังบ่ตกก็บ่หามบ่ามันบ่ตก
3: ฟังบ่จ๋าสึกว่าห้องว่าเด้
2: อืม
3: ตะเนี่ยเต้าละว่าเออเสียงอยู่ว่าสิฟังก็บ่ได้ฟังมันสิไปอยู่ไหนด้วยย่านเพิ่นย่านเพิ่นอยากฟังเนาะ
2: เอ๊ะมันย่านหยังว่าอีฟ้าร้องมันแต่ฝนฟังโลด
3: ขอฟังเพลงอันต้นลมผัวผือนะจ๊ะ
2: ครับ
3: จ้าขอประทานแม่น้อยเด้อขอหาเมียเสียงด้วยจ้า
2: ครับ
3: ให้น้องเดินกันแม่ดื้อเอากระสินน้ำแม่พัดเอ็ดทำด้วยจ้าดื้อเงี้ยเสียวน้ำแม่ดื้อเอากระสินน้ำแม่ด้วยจ้าดื้อ
2: ครับ
3: กลับไปชุดเสียงชุดสายด้วยจ้าดื้อ
2: ครับ
3: ข้าปู่มือแก่ทำแม่ดื้อคุณผู้ฟังบอกพังยานคุณ
2: ผู
3: ้แง่งแง่งเนาะจ้า
2: ครับธรรมดา
3: เสียงชุดสายด้วยจ้าดื้อ
2: ครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: จ
2: ้
3: า
2: สวัสดีครับนะครับผู้ใดเบิ่งวอลเลย์บอลช่วงนี้ก็ไทยแข่งไปแล้วล่ะนะครับเป็นโครงการของซิวิลลีกซิวิลลีกก็หมายถึงว่าซิวิลครับก็หมายถึงว่าเอาตั้งแต่เอเชียใต้เฮานี่ล่ะมีประเทศแต่เนี่ยล่ะซี่11ประเทศแต่ว่าประเทศที่เขาจะมีวอลเลย์บอลก็มีประเทศไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียมีอยู่4ประเทศนะครับเออแล้วก็มีประเทศอะไรอีกล่ะเออนั่นแหละมี4ประเทศนะครับอืมมีซ้ํานั่นนะเออมีแข่งกันอยู่ซ้ํานั่นล่ะน้องๆก็จังเฮ็ดซ้ําเฮ็ดไอ้แข่งกันซื่อๆนี่แหละนะครับว่าประเทศใดที่แข่งเก่งกว่ากันในโซนนี้โซนเอเชียใต้เฮานี่มีโซนประเทศลาวประเทศเขมรเพิ่นก็บ่ได้ส่งเนาะนะครับอืมประเทศมาเลเซียก็บ่ได้ส่งนะครับอืมบ่ได้ส่งเขาแข่งประวัตินี่ล่ะนะครับถ้าส่งแต่ผู้ส่งเนาะก็ยังผู้โทษนี่แหละก็แล้วแต่ผู้โทษเอาฮัลโหลฝนตกบ่เนาะทางคุณ
3: ฝนตกบ่น่ะ
2: เซาเหรอไป
3: อ่อนจังหน่อยอยู
2: ่มันอ่อนนี่บีบเบิ่งติมันก็ยังบ่เขียบนี่ติเดี๋ยวเบียบเบิ้งบ่ได้ติโอ้สนุกเนาะสนุกโทรไว้ผู้ใดญาติโทรก็ยังว่า
3: โทรแม่นบ่โทรก็มีผู้ฟังอยู่ว่าน่ะ
2: เอาเขาเจ้าก็สิย่านฝนเนาะก็จังสิบ่ฟังตั่ว
3: โอ้เขาเจ้าฟังดีก
2: ันเอ้ยดีหยังเนาะ
3: แม่ไปลูกนี่แม่ไปลูกหมานเขาเจ้าว่า
2: ว่าจังได๋
3: เจ้าตำบลตาดแม่เพชรคุณแม่เพชรอันฟังบ่เนาะตอนนี้เนาะก็ยังฟังดีคุณตำบลตาด
2: ตำบลสะอาด
3: พ่อเพิ่นมีโรงพยาบาล
2: โอ้ตำบลสะอาดทั้งพี่ทั้งบ้านนั่นถ้าเสียวพี่เนาะ
3: เพิ่นคุยกันดีคักเนาะมันคุยกับเจ้ามาคุยโดนแต่ว่า
2: จักอย่างก็เจ้า
3: เออให้เพิ่นตั้งมีที่กันเพิ่นมาเมื่อแรงเขาอันขอเพียงแน่เด้อประจักษ์เพิ่นว่า
2: บุ้ยพี่พ่อกันอยู่ไสล่ะนั่น
3: อยู่โรงพยาบาล
2: โอ้ส่วนมากกันยังพอกันยังสั้นเนาะครับบ่อยู่วัดกันอยู่โรงพยาบาลเนาะอายุหลายมากขึ้นนี
3: ่ตรวจฟันกันหาไปตรวจฟัน
2: กันบ่ตรวจบ่หวานกันไปถอนเขียวเออกันบ่สั้นกันไปกันบ่สั้นกันไปวัดเออไปฟังธรรมฟังหยังเออไปสั้นอืม
3: ว่าได้ถอนฟันจ่อยไปตรวจต่อซะไปอบยาสมุนไพรต่อซะ
2: เออเอาเฮ็ดลงไปก็ได้ไปโรงพยาบาลบ่ต้องออกง่ายหรอกเป็นแนวนั้นเป็นแนวนี้หั่นล่ะ
3: เพราะว่ามันมันเป็นแล้วมื้อนจังโอ้มื้อวันจันทร์จังมาเด้อแม่หรือเพราะว่าก็ได้ลงไปตรวจ
2: มันเป็นหยังมันเป็นเขียวคล้วยของเขียวเจ้าของ
3: เขียวคล้วย
2: คือบ่มีเขียวเจ้าของจักหลิมคือบ่มีเขียวเจ้าของมีแต่เขียวง้อเขียวคล้วยแต่หั่น
3: เขียวต่อ อมันเด้งออกหนา
2: เออโอ้ยเอามีดไปพาเอาได้พาต่อนี่ไหมช่วงนี้ผมมีเขียวเจ้าของนี่ไม่ได้เขียวคุ้ยวันตีโอ้ยเลี้ยงไว้หลายคอกเนาะ
3: มันย่ำเขาเนี่ยก็เลยจะถอนไม่ได้ถอนจ่อยพ่นร้าย
2: เออคนไปคนก็ไปโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลก็ไปสำหรับแห่งคนไปคนป่วยเราไป
3: นี่จะปวดเบาหวานเต็มอื่นจึงอยู่
2: ที่พวกเบาหวานตี
3: เบาหวานลายตักเต็มนี่ตาเบาหวาน
2: หมอกระเป็นพยาบาลกระเป็นเบาหวานทั้ง
3: เป็นคือกันมันน่ะ
2: เป็นคือกันเป็นซ่ากันคือกันเขาเรียกว่าโรคเรื้อรัง
3: แต่ว่าแม่ว่าเป็นเบาหวานแม่ว่าอยากเป็นเป็นควันดันอยู
2: ่นั่นไม่ว่าจะอยากเป็นจะค้นดอกมันก็สิมาเองมาคือยังรถไฟเนี่ยรังขมาทีละขบวนสองขบวนไอ้มันอยู่น้ำกันนี่ล่ะมันหลอดกับว่ากันอยู่น้ำกันน่ะเลี้ยงนั้นไว้คือพี่ปอบเนี่ยมันสิงอยู่นี่ล่ะ
3: แม่ว่าคอยมีโรคอ
2: ีหยังซุ่มบ่มีโรคเลยซุ่มบ่มีโรคเที่ยวเขาตะโรงพยาบาลเนาะกลับไปหยัง
3: ไปถอนฟัน
2: แล้วก็ไปถอนเขียวแล้วก็ไปเสริมเขียวแล้วก็ไปดัดลวดจน
3: มันเป็นพ่อกันกับแม่เจ็ดพูนตำบลศาล
2: กันสิ
3: เพื่อนเขาพ่อกันดีคักเนาะ
2: เพื่อนกูจักแม่เสริมแม่เสริมดังวันนั้นที
3: มูจักคนตายตัวน่ะ
2: บ
3: ่ไอ้กี่ก็เป็นแม่บ้านเนาะคบกันหลายหวานหลายหมู่ก็ได้พ่อกันตำบลนั้นตำบลน
2: ี้โอ้ตำบลตำบลนี้เขาจะร่วมมาเนาะซุ่มผู้เฒ่าไว้พ่อกัน
3: มาย่ำมาซุ่มกันเป็นตำบลขึ้นมา
2: เออมาซุ่มกันกับพ่อกันควักหากันทางวิทยุนี่แหละอุ้ยฮาเอ้ยหำปฏิก็เป็นผู้จังซี
3: นัดก
2: ัน
3: ไปก
2: ิน
3: นัดกันไปกินข้าวจังซี
2: คุณจ้ะเออไปกินข้าวกินซีเออนั่งแล้วก็นั่งไปจังซีไปเบิ้งหยังไปกินหยัง
3: เพียงอันหักสาวเสริมสวยเรื่องว่าหนาเด้อ
2: โอ้ยผู้ใดบ
3: ่ไปปล่อยในเด้อมื้อเด้งมาจั่นเนาะคุณแม่เปียฟังเด้อคุณแม่หลวงพ่อนมื้อนั้นน่ะอยู่ตลาด
2: ฮักสาวเสริมสวยเออกลับไปเป็นผู้เสริมสวยไปหาดัดผมหยองที่เราไซโล่หลายๆมาอันนอนขามขึ้นเนี่ยมันหยองๆนั่น
3: น
2: ั่
3: นได้ควบกับดัดตรงหน้าแม่ดัดที่มื้อนี้2หัว
2: เออดัดให้คนกับดัดเอาหัวละจักบาทล่ะ
3: 200ท่านตรงหน้า
2: แต่คือเอาแพงแท้
3: หอยเพียงอยู่วะ
2: น่ะหัวละ200มันนี่แม่หัวผมก็บ่มีพอสิ้นจะเอาของเขาจะวันยังก็หลายแต่มันผมล้นบ่ได้ลื่นนี่ฮะ
3: มันเจ้าแห้งเอาแพงเด้อแน่ล่ะเสือแม่ดัดอันบ่แม่นเขาดัดเสือใช้ดัด
2: อยู่เนี่ยเออคนที่เสริมคนที่เสริมสวยได้คู่บ่เฮ็ดสมเสริมบ่ต้องมีความสวยซะก่อนคันบ่มีความสวยจะไปเสริมเด้อมันสิตื่มกว่าเก่าเสริมได้
3: ได้ดีดีงอนน่ะ
2: เออ
3: ตัดหัวเดียวงอนน่ะ
2: เออ
3: ตัดหัวเดียวก็เดือดแล้วกัน
2: อันเอาน้ำยาหยังล่ะออดาดคือหยังล่ะคือใบโพคือหยังคืออ
3: ันยา
2: สระผม
3: น้ำยายวดยวดตัว
2: ใส่ถ้วยติบ่นี่ใส่หยังถ้วยกาไก่บ่
3: ใส่หลอดใส่หลอดก็มันมีอันหลอดอันนั้นอยู่เนาะหลอดอันใส่น้ำยาใส่ม้วนผมดัดผมให้กับเจ้า
2: ดัดผมปฏิ
3: น้ำยาใส่
2: ก็ส่งหยังล่ะส่งพิจาราบอกว่าส่งหยัง
3: อยากจะก็อยากที่มาส่งไหนให้ใส่เพิ่น
2: ส่งฟ้าล่าส่งบอบถีบอบถุยไปซะนี
3: ่ผู้เฒ่ามันบ่มีส่งหยังดอกก่อนน่ะ
2: มันมีแต่ส่งหยังส่งงามๆดีจังได
3: ๋งามๆธรรมดานี
2: ่ล่ะเอ้ไปดัดผมถ่าผู้ใดเนาะเน
3: าะผู้เฒ่าเนาะผู้สาวบ่มีดอก
2: ดัดมันเป็นร้อนนั่นร้อนนี่เนาะ
3: อาทิตย์ก็สิปีมันนัดน้ำแม่เวิร์ดนั่นน้ำมูนีนัดน้ำแม่เวิร์ดนั่นน้ำมูนีแถวมูนี
2: วันละ200ดิเงินผู้เฒ่าได้เท่าไหร่เดือนละ300อันนั้นเงินนั่นบัตรคนจนเกิดจะว่าเบิดสตีผู้มาเฮ็ดแม่เงินผู้เฒ่าก็จะได้เดือนละ600 700เมื่อเดือนนี้ก็ไปละ200เดี๋ยวยี่สี่ร้อย
3: แม่ยังบ่ได้เนาะเงินอันวัดนะเจ้าสิไอ้เนี่ย
2: เอาผู้เฒ่าบ่ได้ติเงินผู้เฒ่า
3: เงินผู้เฒ่าได้อยู
2: ่เออ
3: บัตรพิ
2: การนั่นแกก็ให้ตามอายุไขนั่นโอ้อันอายุนั่นล่ะเจ้าว่าเป็นคน
3: แม่เคยได
2: ้เคยได้อีหยังบัตรอีหยัง
3: แม่เคยได้อยู่แม่บัตรนี่เขามาตรวจสอบแม่บ่ได้
2: บัตรคนจนเขาเป็นคนรวยเลือรังแล้วเนาะยังว่าตะกี้เป็นคนจนมาตลอดเพราะเขาประกาศ17กรกฎาคมเราเป็นคนรวยขึ้นไปใน1วันยังว่าไม่มี
3: รวยเลือรัง
2: รวยเลือรังพวกนึงก็จนเลือรังเจ้าจะเอาอันใดเอารวยเลือรังนี่ล่ะอยากยิเลี้ยยิเลี้ยอีเลือดอยู่นี่ล่ะ
3: มันขึ้นไหนแม่บ่บาดนี่
2: ฮะเขาบ่ขึ้นแล้วเขาก็เบิดพุ่นล่ะเขาก็เมิดซีดพูดแล้วเขาเห็ดไหมพูดแล้วย่ำไรบู
3: แกไปอุทวนอยู่มาในห้างไ
2: หนไปอุดรบัดดีเพื่อไปใส่ก่อนคือไปไก่แต่อุทวนอุดรก่อนมาไม่กันโอ้ยหูก็ไม่ได้ยิน
3: ไปอุทวน
2: ตี้ว่าจะไปอุดรไปรถคิ้วไหนสันเขาสิถามพันใส่หนึ่งเออก็ห้ามันได้เนาะสามร้อยก็ซื้อบงชิรถในหัวล้านหนึ่งหมดละเอาสร้างหัวผู้ใดเจ้าของรวยเรือลั่งไปแห้งเลย
3: อ
2: ้
3: างห
2: ั
3: วบักอนุทิน
2: เอาเอื่นเขาบักจังไหนเนาะเขาเป็นนายกเนาะ
3: เอื่นมันโห
2: นมันโมจะเข้าดอกปฏิคันเอื่นว่าบักนี่มิตรพวกดังเด้ยังบักสมบัติบักมิตรเทพบัญชาบักอีหยังบักดาวบ้านดอนมันนี่โอ้ยดังบักสาธิตมันแห่งดังเนาะ
3: นี่อันนั่นมันแห่งดาจากไอ้ไหวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันแห่งดาประจันในเท่าไร
2: เออมันก็ด่าไปโหลดอีนั่นเนี่ยก็จะสร้างด่าเขาก็ได้จะเกิดพระด่าซะ
3: มาด่าครับ
2: โดยอย่างด่าอย่างรอกันแย่มันเห็นเขาเห็นอย่างบ่ถือจังแนวก็ด่าแต่เขาเถอะ
3: ด
2: ่
3: าเขาปากเ
2: สียด่าเห็นอย่างด่าใส่ศาสตร์
3: ม
2: ัน
3: บ่ได้เงิน
2: เออจะไปหาด่าอย่างจงภูมิใช้เติดที่เกิดเป็นคนรวยจนตัวให้เราทำไปอีหลากอีเลียตามเฮียนตามซานไปจนผู้พักผู้หยากินจนเนี่ยอีหยัง
3: แม่เพชรบ่หัวขวัญอยู่ปากนี่เราปาก
2: แล้วจะหัวบ่บูแล้วอยู่บ้านใดก็บ้านสะอาดดิเห็นตำบลสะอาด
3: ตำบลสะอาดเราอยู่บ้านสะอาด
2: โอ้บ้านสะอาดเนาะมีบ้านสะอาดมีบ้านอีหยังเนี่ยแถวนั้น
3: เคยมาบ้านจากเคยมาบ่ล่ะ
2: เคยมาแถวนั้นก็เรียนอ้อมมหันต์แล้วก็มาสอดอันเนี้ยมาสอดหลองค่ำนี่ถามบ้านปากบุงมะนี่บ้านตะเสียวมะนี
3: ่บ้านหยังครับ
2: เอาก็ไปดูขึ้นหยังแถวนี้ก็ไปอันเยี่ยมมูอยู่ลองข้ามไปกินเขาอยู่หันมูเป็น
3: มาบ้านขามเปียเนาะ
2: มูเป็นผู้ซอยผู้ยิบาทบ้านขามเปียก็ไปหาพ่อบ้านขาม
3: เน
2: ี่ยจะ
3: แต่สม
2: ัยใดเออไปจะพุ่นแหละแต่พุ่นก็แล่นอ้อมเทียบอยู่ซุมื้อนี้ก็บ่ใครได้ไปดอกมูพวกก็ตายเมื่อนั้นล่ะบ่เหลือจากซุ่มกินข้าวน้ำกันดีๆจะกินเลี้ยงน้ำกันมาเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยนั่นล่ะเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยที่แม่ผู้ยิบบ้านบุมาลาถ้าเสียว่ามาลามากับอันจาริกาลองค่ำมู่เดียวกันเลี้ยงด้วยเลขเกษตรกรรมน้ำกันเอาก็ว่าให้คนฟังนี่แม่ว่าให้คนฟังบ่ได้เว้าครับบ่ได้เว้าให้สร้างฟังเด้รายการนี้คนต้องฟัง
3: อันเจ้าคนรู้จักแม่หลายเนาะคันแม่แม่เป็นกระดา
2: ษออกเรียนใช่มั้ยล่ะแม่ออกเรียนซะแบ่งขึ้นลงพอ

0: เอาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ก็เจ้าก็ฟังดีจ้ะ
1: ก็จังบานยินดีแล้วว่าเลี้ยงนะมื้อนี้สิบ่เลี้ยงหยังมื้อนี้สิบ่เลี้ยงพวกครับ
0: ว่าคุณบ่ฟังเลยว่าน่ะเดี๋ยวคุณฟังได้ครับคุณฟังดีเงียบๆก็ได้เจ้าก็ฟัง
1: ฟังไปพอมาก็นอนหลับเสียบไปบัดนี้เงียบๆคือเสียบๆก
0: ็ข้าเจ้าบ่หลับนี่แม่แม่นี่ล่ะก็นอนฟังแม่ล่ะ
1: เออข้าเจ้าบ่หลับติ
0: ครับพี่
1: เฮ้ยปันปันนั่งอยู่น้ำกันเนาะมันอยู่นั่นปันน้ำกันเจ้าเนาะก็ว่าก็เจ้าว่าหลับพะนะมันมันโกนหนูติปันนี่เอ้ยเออมันไม่ไม่ยิ่งผิดแล้วมันเป็นนั่นแหละติมันมันเราหาสามเทียร์เราไปเลยตินอนหลับ
0: มันว่าเราฟังอยู่แล้วว่าเราฟังดีเมื่อเรื่องแล้วว่าพอติ้งไอ้ช่างนี่เด้อมอบไปแล้วว่า
1: เพียงหักสาว
0: ฮะแม่เพียงเต็มเต็ม
1: โอ้เพียงอย่างก่อนเพียงเพียงหักสาวเสริมนี่บ่เพียงหักสาวเสริมดิสื่อเพียงแม่หักสาวเสริมบัดนี้เอ้ยกันกูจักกันกันลดลงในอันโลบ่แพงดอกเออลดลงในหัวละ200เหลือ150อืมกันเอง
0: โอ้หน่าก็ได้เน
1: าะผู้ใดฟังคืนนี้ก็ลดเหลือ100นึงตัวเนาะใครฟังจะได้ก็ว่าเออลดเหลือ100นึง
0: รถไ
1: ห
0: น
1: พระ
0: เจ้าอย
1: ู่
0: ดอ
1: น
0: ย่าง
1: พ
0: ระเจ้าไม่เห็นจะรถอย
1: ู่เออเห็ดไว้ครับว่าจำพระเจ้าไว้เส้นไว้ว่ามาจากหัวตัวมาเห็ดอยู่3เทียครั้งที่4กับฟี่ตัวอืมอ้าวอีสันอีหลีดีบ่ฟี่ก็เครื่องนึงพี่จะเขาล่างรถล่างครบ10เทียเทียที่11กับฟี่เอากับว่าตัวนักผู้ใดผู้ใดว่าเห็ด10เทียเด้อเทียที่11นี่จาก200เหลือ101ขึ้นตัวเขาเจ้าก็สิเขาก็ใส่กับสมุดเขาเขียนไว้ล่ะเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมไว้อืม
0: คนเลี้ยงฟังหลายบ้านนั่นบ้านนี้บ้านในอำเภอวันจะมาดัดทำแ
1: ม่ได้เออล่ะเขาจะมาดัดกับบัวเขาเจ้าเออมาดัดอันขันมาดัดครบ
0: เราไป
1: สิบเทียกับสิบเทียกับพันหนึ่งสิลดให้เทียสิบสิบเอ็ดนี่ลดให้101เออเนาะเออเส้นตัวเป็นการเรียกลูกค้าเนาะนี่ยังผมแถมเนี่ยล่ะเป็นยังคือแถมไปยังสบู่นี่ว่าสั้นกับ
0: ย้อมน้ำตัวดัด
1: เออดัดแล้วก็ย้อมย้อมแล้วก็หางห้องงอกพร้อมโปรโมชั่นนี้รวมกันแล้ว500ว่าสั้นบ่หลับบ่เอาเงินน่ะไรบ่ไหลบ่เอาเงินก็อยู่เลือกเอาซ้ำนี่กับซ้ำนี
0: ่โอ้ยผู้ค้าพระเจ้าอย่าเข้า
1: โอ้ยได้เข้าดอกมี4สายนี่ๆเปิดอีก2เพลงก็หมดแล้วนี
0: ่โอ้ครับเอาได้พระเจ้าสิเข้าอีก
1: หน่อยเดี๋ยวจะชมรมสาวผัวเผือล่ะฮักหัวใจเจ้าเรื่ออีหล่าพี่ซ้ำนี่ล่ะก็ฮักสาวเสริม
0: เข้าระวังอีแม่น้อย
1: เข้าก้อนบ้านก้อนเมืองเขาพุ่น
0: เอาวางซะบ
1: ่เราเรียนเฟซเรียนยังเปลี่ยนแล้ว
0: เออผมเปิ้นเข้าก่อนไหนรังมันเน่าแน่เด้อเจ้าเข้าก่อนสู
1: ตรจอบเพิ่นหยังนี่ตอนเรามีเฟซแล้วเบิ่งแต่เกินมามื้อนี้บ้านจุศิลป์อยู่บ่เอออยู่แล้วก็ฟ้าโทรก่อนหมู่นั่นบ่โดนหลายก็หมดตัวนั่นโอ้แสดงว่าโทร45นาทีแสดงว่าโดนนี่อันนี้ว่าฟังเพลงก็แล้วกันเนาะเพลงอันอีหยังนี่ฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะแม่นว่านะครับอืมอยากตั้งแม่โอ้ยไปตื่นเสียงโทรศัพท์เที่ยงก็ตื่นดิเป็นยังไง
0: ไปเนาะ
1: เออก็ดิ
0: มอบให
1: ้
0: แม่น้อยแม่เ
1: ที่
0: ยงอยู
1: ่เอามอบให้โทรศัพท์มันก็ตัดตะเว้าโดนเนาะ
0: แม่เพชร
1: อืม
0: จ
1: ิ้มเด้อเออบอกแม่เพชรเด้อมาดัดผมเด้อสิลดให้ดอกครึ่งหัว101ว่าซั่น
0: เฮ็ดหัวบ่แย่ง
1: เฮ็ดครึ่งเฮ็ดส่งฟ้าล่านี่เครื่องหัว101อาทิตย์หน้าจะไม่เฮ็ดอีก101
0: เอาแม่สีทองนั่นแม่เด้อ
1: ครับ
0: มันสีนั่นแม่แม่เสียได้นั่นแม
1: ่แกนั่นล่ะ
0: เพ่งนั่นแม่ทางคมน้ำมนต์อ่ะตาตอนปุดบ้านหนองเมือง
1: บ้านหนองเมืองบ้านนนเมืองบ้านไหน
0: แม่เดือนนั่นแม่แม่หน่อยแม่ตาลนั่นแม่
1: นาย
0: บ
1: ันตาล
0: บ้านน้องนุ่นนะแม่เด้อแม่จำนานบ้านน้องอีโร่นะแม่ค่ะ
1: บ้านน้องอีโร่บ้านด้านใต้น้องน้ำเลือกอ่ะเอาเชียงใหม่
0: โอ้เป็ดนะแม่ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: อืมบ้านน้องก็จะอยากเอาค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับอ้าวก็ได้อยากดัดผมนะครับเนี่ยเสริมกับไปดัดซิปเทียเทีย41นี่ดัดให้เครื่องหัวลอยปกติ200อยากจ่าย101ว่าซั่นสวัสดีพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีตบน้องใหม่เหมือนระยังโอ้ยหลายครับมื้อนี้อันสารวัตรอันมุ่ยสารวัตรนัตพลพลเวียงสภ.ดงแข็งใหญ่มื้อนี้บ่มีหยังเฮ็ด

ฝนมันตกหลายมื้อเขาไปเบิ่งน้ําใหม่หลายหลายเดี๋ยวนี้ยังๆอยู่น้ําใหม่ตุปุติปิอยู่อันหมู่ขาคือบ่สับมันมาเอาตะหมู่บักยาวๆขาแข็งนี่ล่ะมันเป็นมอคเคอร์น้ําใหม่หยังน้ําใหม่หมู่น้อยใหญ่ๆน่ะน้อละ 4-5 โลนั่นเอามาก็มาแก่แก่ก็บ่เป็นดอกพี่น้องแก่ก็บ่เป็นเอามีดปาดถากเอาโลดบัดนี้เสร็จแล้วก็ต้มบัดนี้ต้มแล้วก็นั่งเบิ่งโทรทัศน์ไปนอนหลับไปบัดนี้ก็เขาเจ้าก็ว่าเอ๊ะเฮ็ดจังได๋มันจังสิจืดว่าซั่นเนาะต้มน้ําใหม่ก็ไปเปิดเบิ่งอยู่ใน YouTube ว่าวิธีทําอย่างไรผู้ละคนก็ว่าเอาข้าวสารใส่กํานึงแล้วก็เกลือใส่อันน้ำแรกน้ำที่สองลินออกกันเอาน้ำตาลใส่พะนะมันจังสิหวานว่าซั่นผู้บางคนก็ว่าเอาไปบักฮุ่งเอาตายมันจะบ่ปากเปื่อยใส่แต่เมื่อหาเบิ่งเอาได้สมมุตินี่ความรู้มันหลายเนาะเฮาบ่ฮู้จักเนาะผู้บางคนก็ว่าเอาใบอีหยังใส่ให้มันเซาขมว่าซั่นเซาอย่างหน่อไม้มันสิเซาขมว่าซั่นเนาะนะครับต้มอยู่ไปพุ่นล่ะจะว่า2รอบเปื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ใส่ตู้เย็นไว้ขันจักได้สิเอาไปฝากเด้อนะครับใส่ตู้เย็นไว้มันกินบ่เบิดดอกในมื้อนี้ก็เอามากินกับลาบปลาอันอ่อนกินอันกินแต่อันย่อนอันอ่อนเด้กินแต่ย่อนอันอ่อนอันน้อยแก่ๆไว้ถ้าเอาไปฝากคนคือเว้าหลอนเป็นตะนัวเว้าตัวเอ้ยใส่ข้าวใส่ข้าวสารเนาะข้าวสารเหนียวลงไปกำนึงแต่เฮาต้มน้ําแรกเนี่ยใส่เข้าไปมันสิข้าวสารมันก็สิสุกมันก็แตกคู่ยุแล้วมันก็สิมีอย่างมันก็จะไปดึงเพชรปฏิกิริยากันกับอย่างน้ําไม้ควบขมมันสิดึงกันออกมานะครับล้างน้ํา2นี่จืดอีหลีครับพี่น้องก็จะเฮ็ดจืดอีหลีใส่เกลือนะครับเพราะน้ําที่2มาต้มอีกแต่ว่าใส่น้ําตาลจัก2ซ้อนเนาะ2ซ้อนแกงใหญ่ๆลงไปนะครับมันจะออกไปออกเข้มนิดๆละหวานน้ํานะครับแล้วยังไปแกงกับมันจะออกรสหวานนะครับเนาะเมื่อเห็ดน้ำไม้สดดิอย่ามันขมเมื่อเห็ดหรอกนะครับต้มไว้ย้ำอยากแกงก็จะเอามาแกงจะละหน่อยๆเนาะเอามาฟังเพลงกันแล้วกันมื้อนี้เว้านัวหัวมวนกันบ่มีหยังเรียกกฎหมายพี่น้องก็ถามมาอยู่ว่าไปค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์เขาเจ้าวันนี้เขาเจ้าบ่ส่งงวดเขาเจ้าบ่ส่งงวดวันนี้บริษัทประกันบริษัทขายรถก็เลยมีหนังสือมาหาเฮาสิบ่จ่ายได้บ่ว่าซั่นอวยตายไปค้ำให้เขาหยังล่ะฮะไปค้ำก็ซ้ำบ่ครอบห้องเคียงนั่นล่ะก้อนกินกับหันหน้าไปทางว่าปีว่าก้อนกินต้องหันหน้าบ่บ่ต้องหันหน้ามาหรอกเอามื้ออื่นสิพาไปเบิ่งหนังเรื่องหยัง Spider-Man เนาะมาเด้อพี่สิไปรอบ 4:00 น.อยู่โรงหนังเมเจอร์กับเพียงนี้ก็แล้วกันเนาะฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะนะครับบ่แก

งานเพลงของมนแคนกะละแมนแกนคูนเนี่ยนะมาจากพี่น้องทางห้วยเพิงเนาะนะครับห้วยเมฆคือห้วยเพิงโอ้ยเราหลงห้วยละห้วยเพิงเพราะนั้นต้องห้วยห้วยเมฆเนาะกาฬสินธุ์นะครับเมียเถียงคอกันขม่านะฮะต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเรื่อยเนาะขอเพียงยังกับพิมพ์มาขอเพียงเนขอเพียงของขอกอดอย่างนี้ขอกอดีกับจักรพันธ์หลักอย่างอันบ่ออกขอเพียงเนี่ยของเรื่องของกอดจักรพันธ์รักเธอเสมอกำลังจะว่าเขาจะเปียยากนั่นนะครับจากพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีฝนตกเมื่อนี้อ่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งเนาะนะครับเยอะทางบ้านปีปทุมนี่แห้งจะว่าน้ำท่วมนะครับยังก็เพียงไงรักเธอเสมอนะครับแล้วกาเมื่อนี้กับพี่น้องทั้งโพชัยทั้งอำเภอโพชัยทั้งนี่แหละฝนก็ตกบ้างหัวคำนะครับเอากะดีแล้วล่ะพี่น้องฝนนะครับปีนี้น้ำก็สิบ่หลายดอกนะครับน้ำก็บ่หลายแต่ว่ากะพ่อมีอยู่นะครับพี่น้ำอยู่ก็เริ่มมีแต่ว่าทางภาคเหนือนี่โอ้ยคักนะครับก็เลยถามมาอันฝนมันสิเศร้าเมื่อใดนะครับวันที่สองก็สิลดลงแล้วครับพี่น้องนะครับประมาณวันอาทิตย์เนี่ยมันก็สิฝนก็สิเริ่มลดลงแล้วล่ะบ่หลายนะครับเพราะเพียงรักเธอเสมออยู่กับความคิดถึงบ่แม่นคิดแทนความคิดถึงบ่ของกอดจักรพรรดิมันคือรักเธอเสมอของอัศนีเดี๋ยวล่ะนะครับมันต้องเป็นแทนความคิดถึงอยู่กับความคิดถึงประมาณนี้เนาะเราจะสิขอเพียงไหนละว่ามาอย่างเด้อมาฟังสำหรับชมรมใดก็ได้เนาะชมรมนี้บ่ต้องมาชมรมอื่นชมรมนี้บ่เคยมาผัวเจ้าของมา แต่ว่าแม่นสิ

0: เสพไปทางใด
1: เรามีที่ให้ผ่อนคลาย
0: สิว่ากันไปหนวดถึงไป
1: คือชมรมแดนกระจาย
0: โอ้สิไปตินอยู่มึงพะล้านใช
1: ่บ่ต้องอายให้ออกมา
0: ออกไปใส่

0: กันพัวว่าเบื่อกับพัวตายแล้วกับหน้ารถเด้อรักเธอเสมอนั่นล่ะไม่เห็นกันว่าเขาเมียเดี๋ยวฝากเด้อเศร้ากัน
1: ใครเหงาใครทุกข์
0: เราจะได้เศร้าอีกดิ
1: ผู้นำความ
0: ผู้ใดเหงาผู้ใดทุกข์ปนบ่ลงคนว่าบัตรคนจนข่อยก็บ่ได้ว่าซั่นเออสิว่าจังได๋บัตรคนจนก็บ่ทันได้ได้แล้วบัดนี้นี่ตะกี้ก็เป็นคนจนอยู่หลังวันที่17กรกฎาคมมาก็เป็นคนรวยว่าซั่นรวยจังได๋รวยพิธีหุ่นพิตารวยเหลือลังว่าซั่นเนาะนะครับก็รักเธอเสมอนั่นล่ะบ่เห็นนั่นหยังพิมพ์ผิดมาบ่เห็นโฮงพิมพ์ผิดกอดรักเธอเสมอสันโดษเนาะครับบางกอดมันก็มีรักเธอเสมอนะครับเนาะนะครับเอาเหมือนเพียงเปิดเลยได้พี่น้องเหลือเพียงเดียวนะครับยังนี่กอดรักเธอเสมอติสือเพียงกอดก็รักเธอเสมอเอากอดก็รักเธอเสมอกอดเลยนี่เพราะกระบวนจากเพียงนะครับแต่มันพิมพ์มาจากไหนเนี่ยมันตกภาษาไทยอยู่อย่างนี้เออเอากอดรักเธอเสมออย่างเอาสั่งกับฟังเพลงนี้กันแล้วกันเนาะนะครับไปถอยโอ้ไปถอนโอ้ยไปถอยปะนะไปถอนคำสาบานเนาะนะครับถอนคำสาบานนี่เอาฝ่ามือบ่โดนเอาถอนน่ะล่ะเดี๋ยวได้กับพี่คำว่าถอนกันคือพี่คำว่าถอยเนาะถอถุงอยู่ใส่ถอนคำสาบานเอ้ยขอมาจัดให้ได้นี่บ่เป็นธรรมดาเลยนะครับของสอนสินชู่โอ้สอนสินแช่เนาะนะครับพระยี่คุณดันสมัยแข้งสังว่าปีบ่ทุ่มเมียได้มันขึ้นฝนตกหนักบ่เฮียนเจ้าบ้านเจ้าอยู่นี่น้ําท่วมตลาดเด้อย่างมื้อเช้ามานี่ก็พากันไปเรียนหาเก็บไม่ได้เขียบอยู่มันร้อยเต็มอยู่กับกันเพียงนี้ก็เลยเบาๆเนาะไปถอนคําสาบานคนใดมีความสาบานหลายก็ถอนซะนะครับไปแก่ไปถอนกูแก่กูซะวันบาปีไปหน้ากูแก่กูสาวันไปผีไปหน้ากูแก่กูถอนวันไม่ให้ไปหน้ากูแก่กูสาวันกูแม่กูแก่กูสาวันบาปีไปหน้ากูแก่กูสาวันเห็นว่ากูมากกูแก่กูสาหมื่นเศร้าจะไปใส่ดีเนาะหมื่นเศร้าจะไปหาจับอึ่งว่าได้จับดอกถ้าจะจับไม่ไข่แล้วไปหาซื้อน้ำฟุตบาทอยู่หน้าธนาคารหลายครั้งมื้อเช้าจ้ะบ้าน
2: มื้อเช้าบ้านเฮาสิมีงาน
0: งานนี่
2: งานสุขวัญกินดองแฟนลา
0: เขาสิกินแฟน
2: เจ้าแพงปันตา
0: เขาเฮ็ดหยัง
2: สิแต่งงาน
0: แต่งงานก็ไปซอยเขาตัว

0: องแล้วเพราะโดนใจวันโอ้ยจะบอกใส่เพลงละมวนเดี๋ยวก็ฮ้อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวเปิดแอร์ไหมกันไปใส่เหมือนคนเหมือนหลับไปเพลงนั่นเออไม่ล่ากับสิเบิร์ตเดี๋ยวดิสินค้าห้องก็มีอย่างแน่ปฏิเออวันอังคารพอกันปฏิอ้าววันอังคารกับอังคารไปพ่ออย่างหรือไปอังคารอย่างไปร้อยอังคารตีนี่จังใดสินค้าเขาก็มีหลายอย่างขาดอย่างเดียวได้นี่พี่น้องขาดแต่คนซื้อกันยังวะนะครับบอกว่าจะเป็นสบู่มะฮอดเดอร์นมขาวนมแพะมะขามมะละกอขิงขมิ้นนะครับมาฮอดแล้วนะครับยกเว้นก้อนน้อยกับไปเนี่ยกันวะท่านนี่มาสารบุรีซื้อแต่ละก้อนสองก้อนเครื่องก้อนไปซื้อเยื่อร้านชิปโปมอสีแยกไฟแดงล่องคำนะครับหลังจากนั้นก็ซื้อไส้น้ำหม่องเพื่อจะสร้างละเบิ้งเอาโลดนะครับแข็งบุรีจะขั้นเศร้าขั้นเศร้าค่ายหนาตึงผิวพรรณดีนะครับเกี่ยงไม่ลอยไม่เลยนะครับเอากระสิเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งยังกับฮักสาวเสริมสวยบ่นะครับฮักสาวเสริมฮักสาวเสริมจากคุณแม่เสริมขอมานะครับฮักสาวเสริมพันเนี่ยไปสิเสริมสวยกับมาเด้อว่าสันเสริมไปเสริมมาเดี๋ยวเอาโล่ใส่พร้อมไฮโล่โล่เป็นอย่างโล่หมายถึงว่าที่ทำให้ผมหยองว่าสันแม่นบ่สินค้าเขาโอ้ยเฝ้าต่อยก็ตั้งหลักเถอะกันนะครับสินค้าเขาก็มีนะครับแป๊กกล้วยตาวลายกิ่งแป๊กกล้วยกินมันแล้วเนี่ยเม็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับผิวพรรณดีแล้วก็บ่หลงบ่ลืมนะครับจำได้นะครับจำฮอดสู่เก่าพุ่นนะครับกินกับไปมือละเม็ดนอนหลับดีนะครับบ่ต้องคิดทั้งหลายเงินสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบ่ได้เขาก็เป็นคนรวยต่อไปบ่ต้องไปคิดทั้งหลายกินกับไปมือละเม็ดส่วนน้ำมันเขียวนี่กระแทงหนึ่งหลอดหนึ่งก็ยี่ซีซีซีเอาไปใส่สูตรไปดมไปถูไปทานะครับเนาะเด็กกับสบู่เฮ้ากับสิมาหอดวันเสาร์นะครับมาหอดวันเสาร์กับสีส้มกับสีวันอาทิตย์ผลัดต้องจะเลื่อมส้มได้หอดพี่น้องวันจันทร์เด้อนะครับเครื่องดื่มก็ใช้ตามผสมสมนะครับกินแล้วก็กินข้าวแซ่บนอนหลับนะครับระบายท้องระบายใส่ดีผู้ใดทายยากกินล่องเบิ้งขวดละ200บาทมีแก้วน้อยๆให้น้ำเด้อแก้วกงแก้วนี่ล่ะนะครับกินก้อนอาหารเนาะเอาละนะครับหมดเวลาแล้วล่ะพี่น้องสามทุ่มครึ่งเอาสายใดมาไหมเอามาฮัลโหลบัตรเดินร้อนอยู่ที่แม่
1: เ
0: ต้น
1: ใจนี่ไม่พูดซื้อแต่ซื้อหรอกสบู่ด
0: ันเอาก็ซื้อใส่อย่าของตัวเนาะที่จะเอาตัวของแถม
1: พ
0: ัน
1: เชื่อมซื้อหรอกครับว่ามีคนซื้อเลย
0: ก็สิเบิ่งมันขาดแต่คนซื้อเนาะบอกยืนหนีบ่ได้บอกให้เสื้อได้บอกให้เสื้อ
1: ม
0: ัน
1: มากแล้วก็เจ้าก็ติดซื้อดอกวันนี้
0: เออก็ซื้อบ่ซื้อ
1: เพียงวันหนาเพียงหนึ่งเรื่องรองกันฟังไงเรื่อง
0: เพียงหยังแบบผมวางไปหลายเพียงในแม่เพียงหยัง
1: เพียงอันมากมากกันนะต้องย่ำไหนมวนย่ำนั่นนั่นอ่องเต็ม
0: หมดเลยหัวซุปบ่หนึ่งตี
1: จ้าย่ำได้มวนย่ำนั่นเนี่ยว่าฟ
0: ัง ต้นได้ขึ้นจากมอหนึ่งยุ่มือวัดกับซุปมอหนึ่งยุ่มเอื้อนผู้ใดใส่มอหนึ่งเนาะ
1: ซุปมันไหวฮะจ้ะ
0: เอา
1: ที่ได้ฟังที่ได้เต้นใจมันติดเบิ้ล
0: เอาเต้นใจเด้อเต้นระวังซ้ำเนี่ยแหละมันติดรถต้องไปได้ซ้ำในห้านวังไฟหิงจู่ใกล้เออ
1: มันอันนี้ดอกมันเป็นยังดอกที่ฮัดเต้นก่อน
0: นัดเต้น
1: เดี๋ยววันละวันนักกีฬาเต้นละนี
0: ่ฮัดยังล่ะบาสลบเพิ่งบาสลบ
1: แนวแนว
0: ยังหมุนแห้งเลยเห็นอยู่ผู้เดียวยังหมุนแห้งเลยเด้อมันสิล่มฟุบบ่หันดิก็จิว่าไปโรงพยาบาลก็ไปดูแต่ว่าติไปเห็นหยังมีแต่เบาหวานกับอันความดันบ่เจ้าของกันเขียวมีแต่เขียวคุ้ยบ่มีเขียวเจ้าของก็ไปมีแต่เขียวคุ้ยเต็มปากอยู่ว่าซั่น
1: มีเบาหวานก็ไป
0: ไปเบิดละโรงพยาบาลนั่นไปหากินตําบักหุ่งน้ําหมูเต็มอยู่พวกถือถุงเหี่ยวอ้อมน้องพานก็มีไปใช้กินเพียง
1: คนชุ่มเครื่องอย่างว่าหนาเอาน้ําไม่รอ
0: คนขอซ
1: ื้อมวนๆร
0: วยๆเด้อรวยเรือล่างบ่คือจังได๋เขามีจุดเรือล่างก็มีรวยรวยเรือล่าง
1: รวยเรือล่างบ
0: ่เอ้ยมืออื่นเหล็กออกก็สิรวยเรือล่างมึงรวยเสียเดียว
1: คือ
0: เ
1: ด็กออกที
0: ่สอง
1: ไง
0: ได้
1: ก็หน
0: าคือที่สองตีอมัตใส่วัดใดอีกฝาโล่งใดเป็นแง่ฝาโล่งผู้ใดมาน
1: ี่อยู่น้ำมันนี่แหละ
0: น้ำมันนั่นตี
1: นี่ไ มีสององค์สอง
0: เออคำว่าถือศีลน้ำไปมั่งวัดดิหลวงพ่อไหนทุดงมาได้นั่นน่ะทุดงมาดีๆเปียงก็บ่ถือกัน
1: ก็มั่งวัดโบสถ์วัดตะยามังเนี่ยแหละ
0: ก็สิมั่งฮื้อเปียงเฮียนวัดตัวบอกเรียกจังได๋ให้คนจนกว่าเก่าบ่แม่นรวยเหลือล่างนี่นี
1: ่เอางั้นเปิดไปนี
0: ่เปิดหยัง
1: จ้าๆทํานี่ล่ะ
0: เปิดอาราธนาแล้วเนาะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีคือกันพี่น้องนะครับล่าด้วยงานเพลงหักสาวเสริมสวยในอัลบั้มชุดยังคอยยังที่เราเดิมนะครับก็ตามด้วยงานเพลงอื่นน้องไซมอนหนึ่งจบแล้ววัตถุศิลป์จากล่าพี่น้องไปสกอร์พอกันไหมวันจันทร์เด้อเสาร์ทิพย์พอจัดได้ครับเด้อสำหรับวันนี้น้องลาฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์

0: 0-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มัน
2: ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
4: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ปเอาหอเข้าน้อยสะดือเจ้าฝ่าตามังถ้าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นเฮานี่แล้วมีเวลาเข้าเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องน้องอ่อยฝ้าลงไปเอาขอนำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัดนี้

เสเตทกศเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อนมาไฟเผาแขวลูกสาวโตลูกสายเพิ่นลูกสายโตแม่ลูกไข่ลูกสายยานตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบียเมีย

บอกน้องอายส่วนหนึ่งโลกุศลเด้อทานเอ้ยสิเอาผลไปร่วมไปร่วมบัดเมื่อทำบุญแล้วคันบ่ทำบุญให้

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบ่ขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเสาร์วันนั้นคือตักปาดจังหันเด้อคำเอ๋ยท่าน

ไอ้ผีทั้งหลายมื้อนี้เดือนเจ้ามื้อดับแห้ง14ค่ําให้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาหน่อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนเอาไป

บุญเฮาทำเราเป็นคนก็รอกินนั้นหมดแล้วเหลือแต่กองบุญแจมลูกของเฮา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดี

0: ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เมื่อหลายเดือนก่อนมีโยมผู้หนึ่งอายุ70กว่าเรียกว่าค่อนไปทาง80แล้วนะมาหาตมาโยมนี่นั่งรถเข็นมานะเพราะเป็นอัลไซเมอร์ไม่ใช่อัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันเวลาพูดเนี่ยก็จะพูดไม่ค่อยชัดโดยเพราะเวลาเครียดมือก็สั่นขาก็เดินไม่ค่อยได้แล้วสีหน้าก็หม่นหมองเธอก็เล่านะถึงชีวิตของตัวเองและความเจ็บไข้ได้ป่วยมีตอนหนึ่งเธอก็ตัดพ้อขึ้นมาว่าเนี่ยฉันทำผิดอะไรนะถึงต้องมาเจอแบบนี้เจอแบบนี้คือป่วยเป็นพาร์กินสันซึ่งเป็นมาแล้ว5ปีโยมผู้นี้เนี่ยนะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าประสบความสำเร็จนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่พักผ่อนก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ทั้งที่มีเงินทองเยอะแล้วที่จริงเนี่ยครอบครัวก็เรียกว่าสบายกันทั้งนั้นสามีก็ยังอยู่ลูกทั้ง5คนก็ประสบความสำเร็จในการงานเป็นหมอก็2คนเป็นนายกเทศมนตรีเป็นพ่อค้านะก็เรียกว่าได้ดิบได้ดีกับทุกคนแต่เธอก็ยังมีความทุกข์นะก็ตัดพ้อเนี่ยว่าฉันทำผิดอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้อาตมาก็บอกว่าโยมทำผิดแต่ผิดที่ว่านี่ไม่ได้เป็นการทำผิดในชาติที่แล้วอย่างที่โยมอาจจะเข้าใจหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเนี่ยถ้าตัวเองเป็นโรคนะหรือประสบเคราะห์เนี่ยก็เพราะว่าทำอะไรไม่ดีไว้ในชาติที่แล้วโยมผู้นี้คงจะเข้าใจแบบนี้นะฉันทำผิดอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้อาตมาก็ทำผิดแน่แต่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับกรรมในอดีตชาติเลยนะโยมทำผิดก็เพราะว่าโยมไม่ฟังเสียงเตือนของร่างกายร่างกายเนี่ยมันเคยส่งเสียงเคยเตือนโยมว่าไม่ไหวแล้วขอพักผ่อนหน่อยพักผ่อนได้แล้วโยมก็ไม่ฟังโยมก็ยังไม่ยอมพักหลับนอนก็ไม่ค่อยสนใจเอาแต่ทำงานทั้งที่มีกินมีใช้เหลือเฟือธุรกิจก็เจริญ

ร่างกายมันเตือนมาหลายครั้งบางทีมันไม่ได้เตือนในลักษณะความเหนื่อยความเพลียบางครั้งก็เตือนหนักเช่นเจ็บป่วยนะอาจจะแต่จะป่วยแบบเล็กๆน้อยๆนะสองสามวันก็หายร่างกายมันเตือนว่าพักได้แล้วแต่โยมไม่ฟังนะสุดท้ายเนี่ยร่างกายมันก็เลยนะทรุดหนักเป็นพาร์กินสันก่อนที่เป็นพาร์กินสันนี่นะมันมีสัญญาณเตือนมานานแล้วนะเบาบ้างหนักบ้างแต่ไม่สนใจแล้วนี่นะพาร์กินสันนี่ยังเป็นการเตือนนะขนาดเตือนยังแรงแบบนี้โยมยังไม่ฟังเลยโยมยังทำงานอยู่นั่นแหละต่อไปจะเจอหนักกว่านี้นะนี่ผิดข้อแรกประการต่อมาคือโยมเนี่ยไม่ได้ป่วยแค่กายนะโยมป่วยใจด้วยความรู้สึกอาการที่แสดงออกมาเนี่ยมันไม่ได้แค่ป่วยกายมันป่วยใจคือทุกข์ใจและที่ทุกข์ใจก็เพราะอะไรนะก็เพราะวางใจผิดอันนี้ผิดข้อที่สองคือไม่ยอมรับความเจ็บป่วยของร่างกายร่างกายเนี่ยนะเมื่อมันเริ่มแก่ตัวนะมันก็เริ่มมีความเจ็บป่วยแทรกเข้ามาทีละนิดแล้วถึงเวลาก็ป่วยหนักมันเป็นธรรมดานะของสังขารแต่เป็นเพราะโยมเนี่ยนะไปยึดติดถือมั่นกับร่างกายนี้นะว่ามันต้องไม่ป่วยมันต้องไม่ป่วยมันเป็นการวางใจผิดสวนทางกับความเป็นจริงมันขัดกับความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นพอมันป่วยขึ้นมาก็เลยทุกข์ใจนะเนี่ยผิดข้อที่สองผิดอย่างแรกก็คือไม่ฟังเสียงเตือนของร่างกายแม้จนวันนี้ก็ยังไม่ฟังนะยังทำงานหาเงินอยู่นั่นแหละและผิดประการที่สองคือไปยึดติดถือมั่นกับร่างกายนี้ไม่ยอมรับว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะพอมันแปรปรวนเข้าก็เลยทุกข์ใจอาตมาเนี่ยฟังซุ้มเสียงเนี่ยนะโยมคนนี้แกรู้สึกตัวเองเคราะห์ร้ายไม่มีโชคถึงตัดเพาะถึงมีอาการแบบนี้ก็เลยบอกโยมว่าจริงๆโยมเนี่ยนับว่าเป็นคนโชคดีนะโชคดีหลายอย่างสามีก็ยังมีชีวิตอยู่ลูกทั้งห้าก็ยังมีชีวิตไม่เจ็บไม่ป่วยประสบความสำเร็จนะไม่ใช่แค่สำเร็จในการงานก็ชีวิตนี้ก็ยังสำเร็จครอบครัวก็อยู่ด้วยกันนะอย่างมีความสุขนะเหลนหลานเนี่ยก็ตั้งใจเรียนเป็นคนดีนะโยมมีกินมีใช้โยมยังมีตามองเห็นนะหูก็ยังได้ยินที่เคยไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไหนก็เคยไปมาแล้วนะกินอิ่มนอนอุ่นนะเรียกว่าถ้า10อย่างเนี่ยนะโยมก็โชคดีไปแล้ว9อย่างเสียอย่างเดียวคือป่วยนะเป็นพาร์กินสันถ้าสอบนะก็เรียกว่าได้ 90%ถามโยมนะว่าเวลาสอบเนี่ยนะเคยได้ 90% ไหมคนเราเนี่ยเวลาสอบเนี่ยถ้าได้ 70-80% ก็เก่งแล้วนะถ้าได้ 90% ก็ถือว่ายอดแต่โยมเนี่ยนะชีวิตของโยมเนี่ยถ้าเรียกถ้ารวมเปรียบเหมือนการสอบนะก็สอบได้ 90% คือว่ามีของดีหรือโชคดีต้อง9อย่าง
เสียอย่างเดียวคือเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีแล้วโยมยังคิดว่าตัวเองเนี่ยโชคร้ายอย่างนี้เลยนะมองแบบนี้ซะบ้างนะเธอก็เริ่มมีสีหน้าดีขึ้นนะเพราะไม่เคยคิดเลยเห็นแต่ความเจ็บป่วยนะรับรู้แต่ความไม่สุขสบายเช่นพูดไม่ถนัดนะมือสั่นเดินไม่ได้แต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีนะแต่มองไม่เห็นพอพูดอย่างนี้เข้านะโยมก็เริ่มพูดชัดเจนขึ้นฟังรู้เรื่องมากขึ้นแสดงว่าแสดงว่าจิตใจเริ่มผ่อนคลายอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะหลายคนก็จะคิดเหมือนกับโยมคนนี้แหละฉันทำผิดอะไรนะจึงต้องมาเจ็บป่วยนะจริงๆความเจ็บป่วยเนี่ยนะก็เป็นสัญญาณเตือนอีกระลอกหนึ่งนะเพื่อให้เราเนี่ยมาใช้ชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็เตือนให้เราวางใจให้ถูกต้องด้วยคนเราเนี่ยนะถ้าว่ามองไม่เป็นนะมันเห็นแต่ทุกข์นะถ้าวางใจผิดนะชีวิตก็ลำบากแต่เรามองให้กว้างเถอะนะชีวิตเราเนี่ยมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นนะหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วมองให้เป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่จริงสองคนพี่น้องเป็นโรคทารัสซีเมียตั้งแต่เกิดเป็นอย่างแรงทารัสซีเมียเป็นโรคเลือดมันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์พ่อไม่เป็นแม่ไม่เป็นแต่พ่อและแม่เป็นพาหะของทรัสซีเมีย1บวก1เป็น2อันนี้ลูกก็เป็นเต็มที่เลยเป็นอย่างแรงหมอบอกว่าหมอบอกเธอตอนเล็กๆว่าอยู่ได้ไม่เกิน20แต่ว่าเธอก็อยู่ได้จนกระทั่ง30กว่านะร่างกายเธอเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยแครกแกรนตาโปนนะกระดูกเปราะล้มทีไรเนี่ยถ้าไม่แขนหักก็ขาหักทั้งสองคนใส่เฝือกกันมาคนละเกือบ20ครั้งแล้วแต่เป็นคนที่มีความสุขเคยไปเป็นดีเจให้กับวิทยุคลื่นความสุขสมัยที่สถานีวิทยุยังไม่เป็นธุรกิจการค้าเหมือนทุกวันนี้ก็มีคนสงสัยว่าเธอมีความสุขได้อย่างไรในเมื่ออนาคตก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ในร่างกายก็แค่แกนเจ็บป่วยต้องรับเลือดเป็นประจำทุกอาทิตย์มีคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งในสองคนเนี่ยพูดไว้บอกว่าถึงแม้เลือดฉันจะแย่นะแต่ฉันยังมีตามองเห็นนะยังมีจมูกดมกลิ่นหอมยังมีหูได้ยินเสียงเพลงนะกินอะไรก็ยังอร่อยร่างกายก็เดินเหินไปไหนมาไหนได้เท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะเธอเป็นคนมองบวกสองคนเนี่ยมองบวกเลือดไม่ดีเป็นทารัสซีเมียแต่ก็เลือกที่จะไม่สนใจมาสนใจสิ่งที่มันยังดีอยู่นะแล้วสิ่งที่มียังดีอยู่เนี่ยก็เยอะสมมติว่าร่างกายเรามีอวัยวะอยู่ที่สำคัญมี100อย่างเธ
ธอก็มีอวัยวะที่ดีเนี่ยอาจจะ95อย่างนะไอ้ที่ไม่ดีก็แค่5อย่างหรือ 5% คนที่มองไม่เป็นเนี่ยก็จะเห็นแต่ไอ้5อย่างที่ไม่ดีที่ป่วยแต่คนที่มองเป็นก็จะเห็นไอ้95อย่างที่ยังดีอยู่นะถ้ามองแบบนี้ชีวิตก็จะมีความสุขนะแม้ร่างกายมีทุกข์นะพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะสองคนเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะเรียกว่ามีปัญญาแม้ประสบนะความเจ็บป่วยอนาคตไม่แน่นอนแต่ว่าก็ยังมีความสุขนะหาสุขพบเพราะรู้จักมองบวกนะคนเราเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปดังใจปรารถนาได้แม้จะมีเงินแม้จะมีอำนาจแม้จะมีความรู้แต่ว่าสิ่งไม่ดีเหตุร้ายก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้เช่นเจ็บป่วยงานล้มเหลวถูกนินทาต่อว่าด่าทอนะสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักอันนี้อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อเช้าในเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกหนีเรื่องแบบนี้พ้นเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรอย่างแรกที่สุดคือทำใจนะทำอย่างไรใจจึงจะไม่ทุกข์นะเมื่อประสบความเจ็บป่วยทำยังไงมันป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเมื่อเสียทรัพย์ก็อย่าให้มันเสียอย่างอื่นตามมาคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็จะปล่อยให้เสียอย่างอื่นด้วยเช่นเสียใจแล้วก็เลยเสียสุขภาพแล้วก็ทำให้เสียงานต่อมาก็เสียสมรรถภาพคือพอหงุดหงิดนะกัดกลุ้มอารมณ์ไม่ดีใครมาพูดผิดหูแม้จะเป็นเพื่อนสนิทแม้จะเป็นลูกแม้จะเป็นพ่อแม่ก็ด่ากลับไปเสียเพื่อนเสียสมรรถภาพคนเราเนี่ยนะเมื่อเจอเหตุร้ายแล้วเนี่ยอย่างแรกที่ควรทำคืออย่าซ้ำเติมตัวเองนะอย่าซ้ำเติมตัวเองเมื่อป่วยก็ป่วยแต่กายอย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยการป่วยใจกัดกลุ้มวิตกกังวลนะเมื่อเสียของก็อย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยการเสียใจเสียงานเสียสุขภาพเสียความสัมพันธ์ไม่มีใครที่จะทำให้เราทุกข์ใจได้นะเว้นเสร็จแต่ว่าเราวางใจผิดหรือพูดให้มันง่ายกว่านั้นคือเว้นเสร็จแต่ว่าเราทำตัวเองคนอื่นเนี่ยทำได้อย่างมากก็ขโมยทรัพย์สินเงินทองของเราหรืออย่างมากก็ทำร้ายร่างกายเราแต่ไม่สามารถจะทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้คนเดียวที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้คือตัวเรานะหรือเพราะใจที่วางไว้ผิดนะอย่างเช่นโยมคนที่ว่าเนี่ยนะป่วยกายนะแต่พอวางใจผิดนะมันป่วยใจนะ
วางใจผิดตั้งแต่มองเห็นแต่ความเจ็บป่วยไม่มองเห็นว่าตัวเองโชคดียังไงบ้างทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ในขณะนี้คือมองแต่ลบแล้วก็วางใจผิดประการที่สองซึ่งลึกกว่านั้นคือไปยึดติดกับร่างกายนี้ไปคาดหวังว่ามันต้องเที่ยงมันต้องเป็นสุขนะสำคัญมากนะไม่มีอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจได้นอกจากการวางใจผิดปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นความโกรธความเกลียดบ่นโวยวายตีโพยตีพายเมื่อสัก50กว่าปีก่อนเนี่ยที่ทิเบตเนี่ยนะมีพระทิเบตที่ว่าเป็นลินโปเชอยู่ท่านหนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็ต่อมาเนี่ยถูกทหารจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยจับกลุ่มคุมขังท่านนั้นไม่พอนะทรมานด้วยนะเราคงทราบนะว่าเมื่อสัก50กว่าปีก่อนเนี่ยหรือ60ปีเนี่ยนะกองทัพจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้าไปยึดครองทิเบตแล้วก็พยายามเปลี่ยนให้ทิเบตเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ว่าพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีภิกษุณีจำนวนมากไม่ยอมผู้ที่ไม่ยอมก็จะถูกจับกุมคุมขังและทรมานท่านกุนเดนเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในจำนวนพระผู้ใหญ่ที่ถูกทรมานถึง20ปีนะต่อมาท่านได้รับการปล่อยตัวแล้วท่านก็เลยลี้ภัยไปอยู่ธรรมศาลาประเทศอินเดียธรรมศาลาเนี่ยก็เป็นที่พำนักของท่านทาไรลามะทาไรลามะนี่รู้จักกับท่านกุนเดนดีเพราะเป็นอาจารย์ของท่านท่านกุนเดนนั้นเป็นอาจารย์ทาไรลามะท่านทาไรลามะก็เลยไปคารวะไปเยี่ยมสนทนากันก็มีตอนหนึ่งทาไรลามะก็ถามว่าช่วงที่ท่านถูกจับกุมคุมขังเนี่ยท่านกลัวอะไรมากที่สุดท่านกลัวอะไรมากที่สุดแทนที่ท่านจะตอบว่าท่านกลัวถูกทรมานท่านกลับตอบว่าท่านกลัวว่าจะไปโกรธเกลียดคนที่ทรมานท่านกลัวว่าจะไปโกรธเกลียดคนที่ทรมานท่านเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าท่านโกรธเกลียดเขาเมื่อไหร่นะท่านก็อาจจะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายซึ่งเป็นการผิดศีลท่านยอมถูกทำร้ายดีกว่าที่จะผิดศีลเพราะว่าถ้าผิดศีลแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเพราะว่าเมื่อเราผิดศีลทำชั่วเนี่ยเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ตามมามันเป็นบาปนะถ้าไม่อยากทำบาปจะถูกทำร้ายยังไงก็ขอไม่ทำบาปแต่ต่อมาคิดว่าข้อที่สองเนี่ยที่เป็นเหตุผลสำคัญก็คือท่านตระหนักว่าทหารจีนเนี่ยทำร้ายท่านได้แต่ร่างกายแต่ไม่สามารถจะทำให้จิตใจท่านเป็นทุกข์ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านโกรธเกลียดความทุกข์ที่ใจก็จะเกิดขึ้นกับท่านท่านไม่อยากจะให้ใจนี้เป็นทุกข์ท่านก็เลยกลัวว่าจะโกรธจะเกลียดคนที่ทรมานท่านตราบใดที่ท่านยังไม่มีความโกรธความเกลียดเนี่ยทหารจีนก็ได้แต่เพียงแต่ทำร้ายร่างกายของท่านแต่ท่านโกรธเกลียดเมื่อไหร่นะจิตใจท่านก็ถูกทำร้ายเกิดความทุกข์ใจในเนี่ยก็ถูกทำร้ายกายแล้วนะก็รักษาใจอย่าให้มันถูกทำร้ายและตัวที่ทำร้ายจิตใจเราไม่ใช่บุคคลนะไม่ใช่บุคคลแต่มันเป็นอารมณ์
ความโกรธความเกลียดความกลัวความรู้สึกลบตีโพยตีพายยอมรับไม่ได้จิตผักใสพวกนี้ต่างหากที่มันทำร้ายจิตใจเรานะไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คำพูดของเขาไม่ใช่การกระทำของเขานะแล้วในเวลาบอกว่าเมื่อเราเจ็บป่วยเนี่ยนะป่วยกายเพราะเชื้อโรคเพราะมะเร็งเพราะไขมันอุดตันนะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้ทุกข์ใจทุกข์ใจก็เพราะวางใจผิดนะพูดอย่างอีกอย่างนึงคือไม่มีสติหลงตัวลืมตนปล่อยให้ความโกรธความเกลียดหรือว่าความรู้สึกลบเนี่ยมันครองใจมันบีบคั้นจิตใจบางทีมันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งนะคิดปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายอย่างเช่นเวลาเราเจอรถติดเนี่ยนะหลายคนเนี่ยนะไม่เพียงแต่เสียเวลานะแต่ก็ปล่อยใจให้เสียอารมณ์หรือเสียสติด้วยจริงๆรถติดเนี่ยมันทำให้เราแค่เสียเวลามันไม่สามารถทำให้เราเสียอารมณ์เสียสติได้แต่เป็นเพราะเราไม่รักษาใจเราซ้ำเติมตัวเองด้วยการคิดปรุงแต่งไปว่าถ้ารถติดนานกว่านี้เดี๋ยวจะไปส่งลูกไม่ทันเดี๋ยวจะไปทำงานสายเดี๋ยวจะผิดนัดประชุมกับลูกค้าหรือว่าเดี๋ยวจะตกเครื่องบินถามว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดแต่ใจมันคิดไปล่วงหน้าแล้วใจที่คิดไปแบบนี้แหละนะมันทำให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความรุ่มร้อนทั้งที่อยู่ในรถแอร์ที่เย็นเปิดเพลงเพราะนะใจที่คิดปรุงแต่งนั่นแหละที่มันทำร้ายเราไม่ใช่เพราะรถติดไม่ใช่เพราะโรคที่เกิดขึ้นกันเนี่ยกันซึ่งเป็นหญิงสาวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะที่อาตมาเคยเล่าไปเมื่อวันสองวันก่อนเธอบอกว่ามะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มคุณหายไปมะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มคุณหายไปไอ้ความทุกข์ใจต่างหากที่มันทำและที่ทุกข์ใจก็เพราะการไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงซึ่งแสดงออกด้วยการผลักไสตีโพยตีพายโวยวายนะเธอพูดว่าเนี่ยในขณะที่เราคิดว่าความจริงมันโหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเป็นคุกที่ขังใจเราเอาไว้ใจที่ไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเพราะอะไรเพราะบางทีมันเกิดจากมันปรุงแต่งไปต่างๆนานาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุมากแล้วเป็นคุณป้าเนี่ยไปหาหมอไปหาหลายครั้งไม่รู้เป็นอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งหมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเธอช็อกเลยนะกลับไปบ้านนี่ก็เรียกว่าหมดอะไรตายอยากกับชีวิตกินไม่ได้นอนไม่หลับนะไม่มีชีวิตชีวาเศร้าซึมบอกว่าอยู่ได้แค่12วันก็ตายหมอบอกว่าอยู่ได้3เดือนบางคนเนี่ยอยู่ได้3ปีแต่ทำไมป้าคนนี้นะอยู่ได้แค่12วันเป็นเพราะมะเร็งมันลามหรือเปล่ามันไม่ลามเร็วขนาดนั้นหรอกแต่เป็นเพราะใจที่ยอมรับไม่ได้และที่ยอมรับไม่ได้เพราะไปคิดปรุงแต่ง
ปรุงแต่งสารพัดเลยนะว่าเนี่ยถ้าฉันตายลูกจะอยู่อย่างไรบางทีก็ปรุงแต่งนึกภาพตัวเองเนี่ยอยู่ในระยะสุดท้ายนะถูกความเจ็บปวดบีบคั้นกำเริบทุกทรมานนึกภาพตัวเองทุกทรมานอยู่ในโรงพยาบาลนะมันปรุงแต่งทั้งนั้นแหละแต่พอปรุงแต่งนั้นแหละนะที่ทำให้เธอตายเร็วเธอไม่ได้ตายเลยเพราะมะเร็งนะเธอตายเลยเพราะไอ้ความคิดปรุงแต่งในหัวของเธออันนี้ก็เรียกว่าเป็นการวางใจผิดอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะก็คือว่าเมื่อเจอเหตุร้ายเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำคืออย่าซ้ำเติมตัวเองก็คือรักษาใจอย่าให้เป็นทุกข์นะทำได้นะเช่นเรายอมรับความจริงนะหรือว่าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราพยายามมองเห็นสิ่งดีๆที่มันยังมีอยู่ตายวายก็จริงนะแต่ยังยิ้มได้เพราะว่าตาไม่บอดยังมองเห็นยังมองเห็นลูกยังมองเห็นคนรักยังได้ยินเสียงเขานะยังไปเที่ยวยังสวดมนต์ไหว้พระยังสามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้ไม่ใช่กลัดกลุ้มเพราะเห็นแต่ไตที่มันเสียหรือร่างกายที่นะมันเป็นมะเร็งอาตมาพูดกับหลายคนนะว่าโยมเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งนะแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวคนที่เกิดตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยนะมันแปลว่าอะไรแปลว่ามะเร็งคือทั้งหมดของเขาแต่แม้กระทั่งที่เราตระหนักว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวก็หมายความว่ามะเร็งเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราในตัวเรามันยังมีสิ่งดีๆนะที่ยังมีอยู่ที่ยังช่วยเราทำให้เราสามารถจัดดำเนินชีวิตได้เป็นปกติสุขอย่าลืมนะที่พระเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนี่ประการต่อมาเนี่ยเราสามารถจะทำได้ดีกว่านั้นนอกจากรักษาใจไม่ให้ทุกข์นอกจากไม่ซ้ำเติมตัวเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถหาประโยชน์จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้เหตุร้ายเนี่ยนะต่างๆเนี่ยมองให้ดีมีประโยชน์นะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่าเมื่อปี54นะมันเกิดน้ำท่วมใจอันนี้เราคงมีประสบการณ์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยถ้าเป็นคนกรุงเทพหรือคนภาคเหนือภาคกลางหลายคนเนี่ยคนเป็นแสนอาจจะเป็นล้านเนี่ยนะสูญเสียทรัพย์สมบัติไปกับน้ำหลายคนไม่ใช่แค่เสียทรัพย์นะแต่เสียจริตหรือเสียชีวิตเพราะว่าทำร้ายตัวเองทำใจไม่ได้กับทรัพย์ที่เสียไปก็เลยเสียจริตเสียสติแล้วก็ที่ทนไม่ได้ทำร้ายตัวเองก็มีแต่ก็มีหลายคนที่เขารักษาใจเป็นปกติบางคนก็ยิ้มได้มีพี่องค์คนหนึ่งบอกว่าน้ำท่วมคราวนี้มันก็ดีนะมันสอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวถึงเวลาน้ำก็พัดไปไฟก็ไหม้หรือมีคนเอาไปแสดงว่าเธอหาประโยชน์ได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมเสียทรัพย์แต่ได้ธรรมะได้ปัญญาทรัพย์เนี่ยหาใหม่ได้มีเงินก็ซื้อใหม่
แต่ปัญญาหรือธรรมะเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะแต่ถ้ามีแล้วได้มาแล้วเนี่ยนะต่อไปสูญเสียทรัพย์ยิ่งกว่านี้นะก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วปัญญาหรือความเข้าใจความจริงของชีวิตและโลกเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจเราได้อย่างที่อาตมาพูดเมื่อเช้ามันเป็นกำแพงนะที่จะขวางกั้นไม่ให้ความตื่นเนื้อร้อนใจเนี่ยแม้มาถึงตัวเราแต่เข้าไม่ถึงใจนะกระทบกายแต่ไม่กระเทือนใจหรือทิ่มแทงใจนี่ถือได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์น้ำท่วมสูญเสียทรัพย์มีผู้ชายคนหนึ่งนะชื่อดำริแกเป็นช่างไฟวันดีคืนดีนะเกิดพลาดท่านะเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยก็ไปถูกไปพาดกับต้นขาต้องตัดขาทั้งสองข้างพิการตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะไม่นานเนี่ยภรรยาก็ทิ้งไปถ้าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนะบางคนจะรู้สึกโอ้โหเนี่ยเคาะซ้ำกรรมซัดเราทำอะไรผิดจึงต้องมาเจอแบบนี้คร่ำครวญตัดเพ้อกราดเกลียวกลดาชะตากรรมแต่ว่าดำรินี่เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมีคนถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่ภรรยาทิ้งคุณไปแกก็บอกว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคุณคิดดูซิแม้กระทั่งขาทั้งสองข้างเนี่ยนะมันยังไม่ยอมอยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงนะการที่แกได้สูญเสียขาสองข้างมันได้สอนแกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่ขาแม้แต่ร่างกายเนี่ยวันดีคืนนี้ก็ต้องไปแล้วก็ต้องยอมให้ไปด้วยนะถ้าไม่ไปเนี่ยก็จะเสียชีวิตบางคนที่หวงแหนนะกลัวพิการตลอดชีวิตบางคนกลัวว่าจะไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนนะไม่เป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนกลัวเป็นที่รังเกียจหวงแหนขาไม่ยอมให้มันไปก็อาจจะต้องสูญเสียชีวิตนะเมื่อมันจะไปก็ต้องยอมให้ไปนะถึงจะรักษาชีวิตได้แต่การที่แกเสียขาก็ทำให้แกได้คิดว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะพอถึงเวลาที่เมียจากไปแกก็เลยไม่ทุกข์เพราะได้ประโยชน์จากการเสียขานะได้ปัญญาได้ธรรมะนะเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์นะประโยชน์นี่ไม่ใช่ประโยชน์ทางโลกบางกรณีก็เป็นประโยชน์ทางโลกนะก็คือว่าเช่นล้มเหลวการงานล้มเหลวก็ทำให้ได้บทเรียนปรับปรุงงานการของตัวจนถ้าประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จในทางโลกไม่ว่าในทางธุรกิจในทางวิทยาศาสตร์หลายคนหรือว่าส่วนใหญ่เคยประสบความล้มเหลวมาแล้วสตีฟจ็อบส์นี่ก็เคยถูกไล่ออกจากบริษัทแอปเปิลที่ตัวเองสร้างแต่ก็ทำให้เขาเนี่ยกลับมาพังงานนะเขาได้เรียนรู้จากความล้มเหลวถึงก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือถูกไล่ออกจาก Apple Apple นี่เขาสร้างนะกับเพื่อนวอสเนฟนะพอมันเป็นบริษัทมหาชนนะกรรมการก็เอาเขาออกเพราะว่าทำผิดพลาดแต่เขาก็ได้เรียนรู้เขาเติบโตแล้วเขากลับมาเป็นผู้บริหาร Apple นะประมาณสักสิบกว่าปีให้หลังเนี่ยเขากลับทำให้ Apple นี่เจริญเติบโตนะสามารถจะผลิต iPod iPad iTunes นะจนกระทั่งกลายเป็นบริษัทอันดับหนึ่งอันดับต้นของโลกตอนที่เขาอยู่นะอันนี้แหละเป็นความสำเร็จทางโลกที่เกิดจากความล้มเหลวแต่ความสำเร็จทางธรรมก็สามารถจะได้รับนะจากความล้มเหลวความสูญเสียเหมือนกันนางปตาจาราเนี่ยนะจะไม่ได้เป็นพระโสดาบันถ้าหากว่า
ม่ได้เสียลูกไม่ได้เสียผัวไม่ได้เสียพ่อเสียแม่นะความสูญเสียเหล่านี้ทำให้นาบัตจาราเนี่ยนะได้มาพบพระพุทธเจ้าและเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของชีวิตที่ทำให้ผู้คนต้องหลั่งน้ำตาหลายภพหลายชาติรวมกันแล้วนี่มันน้ำตาเหล่านั้นมันยิ่งกว่าทะเลมันเป็นมหาสมุทรเลยนาวัตจาราเนี่ยเห็นภายในวัฏสงสารนะเห็นโทษนะของความยึดติดถือมั่นบรรลุธรรมเลยเช่นเดียวกับนางกีสาโคตมีนางกีสาโคตมีเนี่ยเสียลูกนะอุ้มรูปศพลูกที่ตายเนี่ยไปหาใครต่อใครเพื่อช่วยให้ปลุกชีวิตลูกของตัวเองฟื้นนางไม่ยอมรับว่าลูกของตัวเองตายแล้วจนกระทั่งมีคนแนะนำว่าเนี่ยให้ไปหาพุทธเจ้านางก็ดีใจพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นนางอุ้มศพลูกก็รู้ว่าสอนธรรมะไม่ได้นางก็เลยออกอุบายว่าให้นางไปหาเมตตากาจากบ้านที่ไม่มีคนตายถ้าได้มาพระองค์จึงจะช่วยได้นางก็ดีใจนะเข้าไปในเชตวันไปถามว่าใครมีเมตตากาบ้างมีทั้งนั้นแต่พอถามว่าที่บ้านมีคนตายไหมก็ได้คำตอบว่ามีพ่อมีแม่มีลูกนะมีผัวมีเมียปู่ย่าตายายทีละน้อยทีละน้อยนางก็เริ่มเห็นนะว่าความสูญเสียคนรักเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกบ้านทุกครอบครัวไม่ใช่เธอคนเดียวที่เสียลูกน้อยคนหนึ่งเขาก็เสียเหมือนกันนางก็เริ่มเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะคล้ายๆกับคนที่เป็นมะเร็งใบหน้านะที่ดูเซียนแล้วก็พบว่าโอ้ความทุ่งคนนี่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นที่ฉันป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ธรรมดาเป็นธรรมดาโลกนางยอมรับความตายของลูกได้ก็หายคลุ้มคลั่งนะเอาศพลูกไปเผาเสร็จแล้วก็กลับมาเฝ้าพระเจ้าตอนนี้จิตใจของนางเนี่ยเปิดละเริ่มเปิดละพระองค์ก็เลยแสดงธรรมนะว่าเนี่ยว่าน้ำป่าเนี่ยนะย่อมพัดพาผู้ที่หลับผู้ที่หลับไหลชั้นใดมัจจุราชนะก็พัดพาผู้ที่หลงไหลในทรัพย์ในลูกในทรัพย์ในคนรักฉันนั้นพอพูดเท่านี้นางก็ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันเลยเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสเนี่ยนะมันคือสิ่งที่นางได้เห็นด้วยตัวเองไม่ใช่แค่คิดเอานะแต่มันเห็นโทษนะของความยึดติดถือมั่นจริงๆว่าทำให้ทุกข์นั้นถ้านางไม่เสียลูกนะก็อาจจะไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนั้นเราจะเห็นได้ว่าเหตุร้ายความสูญเสียแล้วทั้งความเจ็บป่วยเนี่ยมันให้ประโยชน์กับเรานะเราสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้ความเจ็บป่วยนะก็มาเป็นสัญญาณเตือนนะให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตพักผ่อนให้พอเพียงกินอาหารที่ถูกต้องหรือว่าควบคุมอารมณ์วางจิตวางใจให้ผ่อนคลายเป็นกุศลมากขึ้นเพื่อจะมาเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสังขารนะอาจารย์พุทธะบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมันมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องอะไรนะฉลาดในเรื่องของสังขารในเรื่องชีวิตเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงมันมาเตือนให้เราระลึกว่าวันนี้แค่ป่วยวันหน้าคือตายเกิดความไม่ประมาทกับชีวิตแล้วนั่นถ้ารู้จักมองในความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีอะไรดีๆบอกเราเยอะสอนเรามากหลวงปู่ขาวนารยโยนะท่านเคยกล่าวว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยอย่าไปอยากหายจากทุกขเวทนานะเพราะไอ้ความอยากหายเนี่ยนะมันเป็นตัวสมุทัยที่ผลิตซ้ำความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นให้อยากเห็นความจริงนะที่มันเกิดกับกายและใจ
อยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่มันเกิดกับกายและใจความอยากอย่างนี้แหละเป็นตัวมรรคที่จะตัดกิเลสให้ขาดอย่าไปอยากหายเพราะถ้ายิ่งอยากหายยิ่งเป็นทุกข์มันไม่หายสักทีเมื่อไหร่จะหายเนี่ยให้อยากเห็นความจริงนะที่มันเกิดกับกายและใจตอนที่หลวงพ่อของอาตมาหลวงพ่อคำเขียนป่วยนะมะเร็งนะโอ้ยคนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหานี่ก็ร้องห่มร้องไห้มีวิตกกังวลท่านมากนะท่านต้องไปบอกคนเหล่านั้นว่าเนี่ยว่าท่านไม่เป็นอะไรท่านบอกว่าตอนอยู่ตอนเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยนะท่านสบายนะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เห็นไตรลักษณ์นะมันแสดงอย่างเดียวก็พอละให้มันโชว์ออกมาเองอันนี้ก็เป็นคำชี้แนะนะสำหรับคนป่วยด้วยนะจะไปวัววายตีโพยตีพายเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่เห็นไตรลักษณ์นะที่มันกระแสดงออกมาจากร่างกายจากสังขารของเราเจ็บป่วยเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโอกาสได้พักแล้วเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นไตรลักษณ์มันแสดงตัวนะแล้วปัญญาจะเกิดแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปแม้ถึงรักษาไม่หายร่างกายนั้นแต่ใจเนี่ยมันจะบริสุทธิ์แช่มชื่นเบิกบานปล่อยวางเบาสบายนะลองใคร่ครวญให้ดีตั้งสติให้ได้นะเวลาเจอทุกข์มันไม่เคยเกิดขึ้นมาเปล่าๆมันสามารถจะเป็นประโยชน์กับเราได้เสมอแม้ความทุกข์บางอย่างมันอาจจะทำให้เราบางครั้งถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายมีผู้หญิงคนหนึ่งนะตอนที่เธอเป็นนักศึกษาปีสามเนี่ยเธอเคยได้รับเลือกเป็นดาวมหาวิทยาลัยเพราะเธอหน้าตาสะสวยพอปีสี่เนี่ยนะเธอก็เกิดไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลมีเดียสมัยนั้น Facebook ยังไม่มีนะมีแต่ยังไม่ดังคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักแล้วเธอก็ไปรู้จักทางโซเชียลมีเดียอย่างอื่นนะที่มันเป็นพวกแชทรูมเนี่ยนะก็ติดต่อกันผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เกิดหลงรักเธอแล้วก็คิดว่าเธอเนี่ยหลงรักเขาด้วยพอนัดเจอกันแล้วพบความจริงว่าเธอไม่ได้คิดกับเขาแบบนั้นเขาก็โกรธนะว่าเธอหลอกนะผิดหวังมากทำยังไงทำร้ายเธอเอาน้ำกรดสาดใส่หน้าตาบอดไปข้างหนึ่งเสียโฉมไปเลยคนที่เคยภูมิใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองถ้าเจอแบบนี้เนี่ยมันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่เหลืออะไรแล้วที่มันจะเป็นสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจแต่เธอก็ตัดสินใจไม่ทำร้ายตัวเองเพราะว่าคิดถึงแม่แต่เธอก็บอกว่าเนี่ยขอย้ายบ้านขอไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเธอหรือเคยรู้จักเธอว่าหน้าตาสาสวยอย่างไรบ้างหรือว่าหน้าตาสาสวยอย่างไรบ้างเธออายนะที่คนจะรู้สึกไม่ดีกับหน้าตาของเธอโดยเพราะคนที่เคยเห็นเธอสวยที่จริงมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะเพราะเธอไม่ได้ทำผิดอะไรผ่านไปนะสักสองสามปีได้นะเธอก็ทำใจได้นะเธอก็สามารถที่จะไปทำงานทุกเช้านั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งเธอเป็นพนักงาน call centerเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเธอก็ไม่ได้ปิดบังหน้าตาตัวนะมีคนมาทักว่าคุณชื่อเค้กใช่ไหมเธอเคยออกรายการโทรทัศน์เธอก็ยิ้มรับนะเธอก็บอกว่ายินดีถูกต้องแล้วค่ะผู้คล้ายๆนิรันดร์นิรันดร์ปัญญานิรันดร์คุณถูกต้องแล้วค่ะเธอไม่อับอายเลยนะมีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายคนนั้นไหมเธอบอกเธอไม่โกรธเลยเธอว่าเธอขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เธอเนี่ยมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นคือถ้าเธอ
อย่างสาวเช้งเนี่ยนะเธอคงจะไปหลงกับแสงสีคงจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับพ่อแม่ประการที่สองเธอว่ามันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

0: พราะแต่ก่อนเนี่ยเธอเป็นคนที่ยึดติดถือมั่นมากนะแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้เธอได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุทุกอย่างแปรเปลี่ยนถ้าเธอไม่สูญเสียหน้าตานะถึงเวลาที่เธอแก่มันก็ต้องไปเหมือนกันนะการที่มันเกิดขึ้นกับเธอตอนนี้มันทำให้เธอได้รู้จักปล่อยวางและพอปล่อยวางแล้วใจมันสุขใจมันสบายนะใครจะมาพูดถึงเธออย่างไรเธอก็ไม่สนนะปล่อยวางได้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะแม้ว่าเธอจะทุกข์นะทำใจไม่ได้ตอนแรกแต่สุดท้ายเธอได้ประโยชน์นะจากใบหน้าที่เสียโฉมนะว่ามันสอนเธอในเรื่องของความไม่เที่ยงทุกอย่างมีวันหมดอายุนะซึ่งพอเธอเห็นแบบนี้มันก็ปล่อยวางนี่เป็นตัวอย่างคนที่จะหาประโยชน์จากเหตุร้ายหาประโยชน์จากความทุกข์มันไม่ว่าเราจะทุกข์แค่ไหนเนี่ยนะตั้งสติให้ดีเริ่มต้นด้วยการรักษาใจให้เป็นปกติอย่าซ้ำเติมตัวเองแล้วก็หาประโยชน์จากมันให้ได้และบางครั้งเหตุร้ายนี่อาจจะถึงขั้นชีวิตหรือว่าเกือบตายก็ตามมีผู้ชายคนหนึ่งนะแต่อันนี้ไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนอังกฤษนะแกชื่อโรเจอร์นะวันหนึ่งอายุ60กว่าวันหนึ่งเดินอยู่หน้าบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งมาชนเขาแล้วก็ผลักให้เขาล้มลงทีแรกเขาก็นึกว่าเป็นเพื่อนมาหลอกแต่ทำไมหลอกแรงแบบนี้ปรากฏว่าหันไปดูเขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยปืนคนนี้ไม่ได้ชน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักร

รวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการ

0: ีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการ
1: ทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
2: ให้โศกให้มานให้มัง
3: โฮใช่ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสา

0: กระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทาง Facebook QFM Facebook นราพงศ์ไวยวรรณต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่14ตุลาคมครับวันนี้เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยข่าวจากกระทรวงมหาดไทยอดีตปลัดกระทรวงคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องในกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น

0: อดีตปลัดคนดังวิจารณ์ฝ่ายกระทรวงมหาดไทยตอกเจ็บพ้นเก้าอี้ไม่มีคนส่งแล้วก็จะเกิดความสงบสุขเสียทีนี่ของ Daily News มติชนก็บอกว่ามหาดไทยด่าหน้าถล่มปลัดเก่งปมหน้าอายโกงสอบท้องถิ่นคือเริ่มจากอดีตปลัดกระทรวงปลัดเก่งสุทธิพงษ์จุลเจริญก่อนบอกว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการจัดสอบมีการร้องเรียนมีการตรวจสอบกันแต่ตนรู้สึกอายเวลาไปเจอคนแล้วก็รู้สึกว่าตนเองเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยฟังเสียงของปลัดเก่งสุทธิพงษ์จุลเจริญกันครับ
1: ผมอายอ่ะอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอ่ะนะก็แล้วก็ยังเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ไขต่อไปแต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในส่วนตัวของฐานะคนเป็นประชาชนเนาะหนักใจก็คือว่าการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเนี่ยมันได้ทำถึงที่สุดแล้วหรือจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มีเกี่ยวพันเกี่ยวโยงที่เกินมากกว่าอธิบดีที่เราดูตามข่าวนะหรือที่กรรมาธิการก็เรียกมาไล่บุรพาไปสอบเรียกมาไล่มสวไปสอบนะมันก็มีเนื้อหาเยอะแต่เราก็ยังไม่เห็นภาพ
2: หมายถึงในยุคท่านมีการร้องมาแต่ว่าไม่ได้มีการตรวจสอบอ่ะ
1: มีดิมีตรวจสอบแล้วมันก็ไม่ได้เจอเหตุเจออะไรนะครับแล้วก็ผมก็ยืนยันว่าเราก็ทำอย่างตรงไปตรงมานะครับมีนะครับสอบทุกครั้งทุกที่อ่ะก็จะมีคนร้องเรียนนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าการทุจริตที่กว้างขวางลึกซึ้งเหมือนโกงสอบท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยหรอกนะที่คนผู้จริตสอบเกือบเป็นหมื่นนะ5-6,000ใช่ไหมที่สอบได้แล้วถูกยกเลิกบัญชีมันเยอะเกินเยอะมากแล้วก็มันรู้กันทั่วจับได้ขนาดข้าเขารู้กันทั่วมันก็ได้แต่ขอวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณของบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์นะพระสยามเทวาธิราชปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยครับ
3: ในฐานะอดีตปลัดครับฝ่ายการเมืองเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็มีการยกย้ายข้าราชการประจำอันนี้มันมากไปไหมครับ
1: คือการยกย้ายก็มีเทอมอยู่แล้วนะก็มีเทอมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยนักการเมืองก็มักจะอ้างนะพอไม่รู้จะทำไงก็อ้างบอกผมไม่ได้เป็นคนสั่งย้ายนะผมไม่ได้เป็นคนย้ายเป็นเรื่องของอธิบดีเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงเขานะพวกเราก็ใช้วิจารณญาณคิดดูแต่ว่าการโยกย้ายเนี่ยก็ต้องดูให้เหมาะสมนะเพราะว่ามันมีฤดูกาลโยกย้ายของมันอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันช่วงเกิดสาธารณภัยเนี่ยนะครับช่วงน้ำท่วมช่วงกำลังเผชิญเหตุมันเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกก็ลำบากนะบัตรโบราณเขาไม่ทำนะแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนนะเพราะไม่มีวิธีการใดอื่นก็ต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าไปแต่มันมีก็คือผมซึ่งผมแสดงความคิดเห็นไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือว่าถ้าคุณสอนไม่ได้คุณส่งคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเขาเนี่ยไปกำกับดูแลไปช่วยเขาไปนำการทำงานเพราะอย่างน้อยเขาอยู่มา 4-5 ปีตอนนี้ในอำเภอบ้านสร้างยกตัวอย่างเขาก็รู้จักพื้นที่รู้จักคนนะแล้วก็ยังไงก็ยังมีประโยชน์นะถ้าไม่ไว้ใจเขาก็ส่งผู้ตรวจกรมส่งปลัดจังหวัดส่งอะไรไปลงพื้นที่ไปเพราะว่ายังไงก็อาวุโสกว่าเป็นผู้บัญชาอยู่แล้วไปช่วยกันทำช่วยชาวบ้านคือต้องเอาทุกสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหัวใจ

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดที่คนเรียกผู้ว่าสีเทาเนี่ยนะแต่ไม่ได้ผมเรียกนะนะเขาก็เป็นผู้ว่าปราจีนมาตั้ง 2-3 ปีแล้วก็อยู่กันในอำเภอคนนี้มาอย่างน้อยก็2ปีอ่ะนะมันจะมารู้สึกว่าไม่เหมาะสมมาวันที่30กันยาตอนไม่เหลือไม่ถึง24ชั่วโมงตัวเองจะเกษียณเนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลหรอกมันคนรับไม่ได้หรอกส่วนตัวผมก็ไม่รู้จักในอำเภอแล้วก็อย่างที่มีการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนร่วมกันของสังคมแล้วก็ของผู้มีอำนาจนะอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บเลยก็ต้องตั้งใจทำความดีนะฮะอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบนะครับต้องนึกอยู่เสมอนะเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับบินเงินเดือนภาษีจากพี่น้องประชาชนนะครับหน้าที่ของตัวเองก็ทำให้ดีนะครับอย่าไปทำไอ้เรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเนี่ยดีจนเกินไปส่วนการเมืองผมไม่ฝากหรอกเพราะว่าไม่รู้จะฝากไปทำไม
1: นี่คืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยสุทธิพงษ์จุลเจริญครับทีนี้ก็มาฟังทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ปักหลักตอบโต้เรียกได้ว่าเก็บทุกดอกตอกทุกเม็ดเหมือนกันคุณอันสิทธิ์บอกว่าตั้งแต่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเชื่อว่าทุกอย่างดีได้ทำงานแก้ปัญหาให้กรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดและรวดเร็วซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปฟังเสียงของปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับ
2: ผมว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าผมพยายามที่จะสร้างให้ข้าการมีขวัญและกำลังใจนะครับทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเคยทราบดีท้องถิ่นเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายต่างๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่เข้ามาเพื่อจะให้ข้าการเหล่านั้นเนี่ยได้รับความเป็นธรรมที่สุดอย่างเช่นกรมท้องถิ่นเนี่ยทางนายกก็สั่งนะครับว่าให้ดำเนินการสอบข้อจริงกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการเสร็จภายใน7วันทุกคนทราบดีก็มีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกรมสอบสวนกลางทางปปช.เขากำลังดำเนินการอยู่แต่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้สอบข้อเท็จจริงร้ายแรงแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ที่กระทำความผิดแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายเนี่ยก็ต้องถามว่าอายน่าอายตรงไหนเพราะว่าเราถือว่าเราทำเต็มที่สุดแล้วแล้วก็อดีตปลัดกระทรวงหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ได้โทรมาหาผมนะครับก็ได้ชื่นชมและให้กำลังใจที่กระทรวงมหาดไทยได้แก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยด้วยความรวดเร็วที่สุดนะครับ
3: มันจะกระทบกับขวัญกำลังใจไหมครับเพราะอดีตปลัดออกมาพูดแบบนี้ครับ
2: คือต้องบอกว่าการพูดเนี่ยพูดทำด้วยส่วนตัวหรือว่าด้วยอะไรนะถ้ากระทรวงมหาดไทยอ่ะต้องถามว่าในอดีตเนี่ยปัญหาเราไม่ใช่มีแค่นี้ปัญหาเรามีทุกตลอดทุกตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันเนี่ยแต่ถามว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเราได้คลี่คลายหรือเปล่าเราได้แก้ปัญหานั้นโดยดีหรือเปล่าเมื่อเราทำได้ดีแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าข้าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็จะฟังในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตในวิถีทางการเนี่ยด้วยสิ่งที่เขาเติบโตมาเนี่ยด้วยความตั้งใจเขาไม่ได้ผมว่าเขาบางทีเขาก็ไม่ได้ฟังด้วยเขาก็เข้าใจอะไรเป็นไร
4: แม่ดีมีการร้องปัญหาเรื่องของทุจริตท้องถิ่นไหมคะแล้วเขาดำเนินการยังไงคะในยุคของอดีตปลัดเ
2: ก่งผมก็ไม่เคยได้ยินว่าได้ทำอะไรเลยบอกมาแก้ปัญหาตรงผมจะแหละผมก็ที่บอกฮะผมก็ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงแล้วก็ได้ตั้งรองปลัดกระทรวงนะครับเสนอท่านนายกให้เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมท้องถิ่นเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาท่านนิรัตน์นะฮะทุกคนก็เห็นแล้วก็ทุกคนก็ไปเจอผมตลอดที่กรมท้องถิ่นเราก็พยายามที่จะเอาข้อเท็จจริงมาให้พี่น้องประชาชนทราบตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราดำเนินการเรื่องนี้จนลุล่วงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยที่ในหน้าที่ของสังคมไทยเนี่ยได้ดำเนินการไปด้วยความเต็มที่แล้วและตอนนี้คนที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยก็ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเขารับทราบข้อกล่าวหาและเขากำลังทำคำชี้แจงอยู่อันนี้ก็คือสิ่งที่สังคมไทยทำได้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองนะครับ
3: บอกว่ามีอดีตปลัดเคยโทรมาให้กำลังใจฮะปลัดเก่งเคยโทรมาให้กำลังใจไหมครับ
2: ก็ผมก็ได้เห็นแต่ท่านพูดสัมภาษณ์ตามสื่อก็ยังไม่ได้คุยกันครับ
4: ท่านนายกว่ายังไงบ้างในเรื่องที่อดีตปลัดออกมาวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงมหาดไทย
2: ท่านก็ให้กำลังใจครับท่านเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยในยุคที่ผมเป็นปลัดเนี่ยก็ได้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ราชการแล้วก็แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกเรื่องให้มันรวดเร็วและดีที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเราเป็นคนที่จะต้องดูแลนะข้าการกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกกรมทุกรัฐวิสาหกิจเนี่ยผมก็ต้องยืนหยัดแล้วก็ต้องให้ขวัญกำลังใจทุกคนมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วนะครับ
4: ในฐานะปลัดกระทรวงคนปัจจุบันเนี่ยรู้สึกเสียใจไหมคะที่อดีตปลัดมาทุบมาเข้าตัวเอง
2: ผมคิดว่าเราเติบโตมาตั้งแต่วันแรกที่เรารับราชการเนี่ยเราผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะเราเห็นสิ่งที่มันถูกสิ่งมันผิดสิ่งที่มันอาจจะพอใจไม่พอใจเนี่ยคือถ้าท่านเนี่ยไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือคิดว่าอะไรที่มันเป็นข้อแนะนำเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าบอกผมได้ในฐานะที่ทุกคนเนี่ยต้องผ่านงานกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บริหารแต่ว่าไม่ใช่บอกตู่สู่สาธารณชนให้สาธารณชนมาบอกอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ข้าการเมืองไทยน่าจะเป็นยึดถือและทำอย่างนี้ครับนะคือไม่อยากให้ใครว่ากระทรวงมหาดไทยอ่ะเราเติบโตมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้ครับผมบอกไปแล้วกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ทำงานหนักที่สุดแล้วนะฮะแล้วอะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยเราก็ช่วยแก้ไขกรมต่างๆมีเรื่องที่มันไม่ดีกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเข้าไปแก้บางทีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยโอ้แย่แล้วแต่จริงกระทรวงมหาดไทยไม่ได้แย่มันอาจจะแย่ในจุดเดียวกระทรวงเนี่ยมีหน้าที่เข้าไปทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่ไม่เหนือบากกว่าแรงก็ขออย่าได้ไปบอกคนอื่นอ่ะให้เอาบอกผมก่อนถ้าผมไม่ทำถ้าบอกผมแล้วผมไม่ทำเนี่ยโอเคค่อยไปบอกคนอื่นแต่ถ้าไม่บอกผมเลยเนี่ยไปโวยกระทรวงมหาดไทยแย่แล้ววุ่นวายแล้วคือขอให้ผมเนี่ยเป็นคนรับก่อนรับคนเดียวเลยนะแล้วผมไม่ทำเนี่ยไปบอกสื่อมวลชนว่าเนี่ยบอกปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยแย่มากเลยไม่ฟังผมเลยไม่ทำตามที่ผมบอกเลยอันนี้บอกเลยแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยผมก็ต้องมานั่งพูดอย่างเงี้ยนะฮะ
4: มองว่าเป็นการติดเพื่อก่อหรือว่าติดเพื่อเหยียบอะไร
2: คนเราไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าการพูดของแต่ละคนเนี่ยเขามีประสงค์อะไรนะแต่ว่าผมเป็นผมไม่ทำอย่างนั้น
1: คุณอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยอ้าวฝ่ายรัฐมนตรีมท.2พลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีเหมือนกันให้ฟังเสียงของคุณพลพีเลยครับ
5: ก็เห็นด้วยถ้าเกิดผมเป็นท่านผมก็คงอายอ่ะในการดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นท่านผมก็อาจจะอายไหมที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะปลัดหมื่นล้านเหรอแล้วโครงการต่างๆที่ทำมาในพื้นที่ EC มีปัญหาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบในปปช.ทำองค์กรของรัฐอาจจะทำให้องค์กรของรัฐนั้นเสียหายนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าขายบริษัทนั้นทิ้งไปแล้วนะครับแต่เรื่องก็ยังค้าคลังคาซังอยู่ก็ถามว่าอายไหมก็เป็นผมเป็นท่านผมก็คงอายครับ
6: แล้วจริงหมายความว่าบริษัทที่ว่าเนี่ยเกี่ยวพันกับอดีตปลัดด้วยครับ
5: ก็ลองไปดูสิบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างตอนนี้อยู่ในปปช.แล้วมั้งครับก็เรื่องสอบท้องถิ่นเนี่ยเอาตรงๆครับผมน่าจะเป็นคนที่รู้น้อยที่สุดเลยแต่ว่าโดยสิ่งที่ได้ยินมานะครับมันก็ย้อนลงไปตั้งแต่กี่ปีแล้วล่ะนะครับก็ต้องไปดูว่าสมัยนั้นใครเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนะครับผมคิดว่าครั้งนี้นอกจากการเข้ามาบริหารดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำตามท่านนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นการยกศักดิ์ศรีการจัดระเบียบภายใต้ของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับอะไรที่มันหย่อนลงไปอะไรที่เราเห็นว่ามันควรจะบิ๊กคลีนอัพอะจริงๆแล้วใช่ป่ะมันไม่ใช่ฟื้นฟูน้ำท่วมอย่างเดียวหรอกมันต้องฟื้นฟูกระทรวงด้วยแล้วก็จิตใจพี่น้องข้าราชการด้วยที่ถูกคนในผู้บริหารดูถูกมาตลอดระยะเวลาหนึ่ง นะครับแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตตอนนี้มหาดไทยก็เป็นมหาดไทยที่มีท่านรัฐมนตรีช่วยที่เป็นคนรุ่นใหม่3ท่าน3คน3บุคลิก3คนต่างมีเนื้องานมีแผนงานมีนโยบายของแต่ละท่านเองนะครับอย่างท่านเจเศรษฐ์เนี่ยก็เท้าก็ไม่เคยแห้งนะครับตั้งแต่มีอุทกภัยมาวันละ3จังหวัดผมก็ไม่เคยเห็นท่านรัฐมนตรีช่วยในอดีตหรือผู้บริหารกระทรวงในอดีตทําเหมือนท่านเจเศรษฐ์นะครับท่านวรศิษฐ์ถึงแม้แต่จะเป็นคนใต้แต่ก็ทุ่มเทศักยภาพกำลังในทุกๆอย่างในการที่จะเอาน้ำออกจากกทมให้เร็วที่สุดนะครับท่านทำในกทมเสร็จแล้วท่านก็บินไปบูรณาการแผนภาคใต้เพื่อที่จะรองรับน้ำฝนด้วยเพราะทุกคนก็ทุ่มเทหมดละครับนะครับ
6: อย่างการบริหารจัดการน้ำ
5: มันก็เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหมดนะครับในกระทรวงของในสัดส่วนของมหาดไทยผมคิดว่าเราก็ทำทุกอย่างครบกระบวนการก็เป็นของหน่วยงานที่เขาต้องดำเนินการไปแต่ว่าวันนี้ถึงแม้แต่ว่าปล่อยตัวเขาไปแต่ก็ไม่ได้หลุดรอดจากคดีนี่ครับเดี๋ยวเขาส่งสำนวนอะไรอีกเมื่อไหร่ก็เรียกตัวกลับมาก็อาจจะดำเนินการเข้าขังอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็ปล่อยไปตามในกระบวนการของกฎหมายที่ว่าไว้เขาก็คงข้องใจอยู่แล้วอย่างตัวผมก็ข้องใจแต่ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับก็เป็นขององค์กรอิสระนั้นก็ต้องว่าไปนะครับ
6: อย่างการบริหารจัดการน้ำที่อดีตปลัดบอกว่าไม่ควรเปลี่ยนหมากลางศึกอะไรเงี้ยครับ
5: ก็เราผมท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านอดุลผมแล้วก็ท่านสิริพงศ์ก็ไปการเชื่อมต่อก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ไงคนที่ไม่ได้มาช่วยพูดเยอะและเสียงดังใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่อยู่หน้างานจริงๆเนี่ยพอพูดก็อาจจะไม่ได้กังวานเท่านะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าไปเห็นเนี่ยโดยทรัพยากรโดยเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยท้องที่กลาโหมคมนาคมทุกคนอยู่หน้างานหมดนะครับแล้วน้ำลดไหมน้ำก็ลดพี่น้องประชาชนขายอะไรอย่างวันนั้นที่ผมไปทางท่านสสจก็รายงานว่าต้องการยาประมาณ3ชนิดแสนชุดวันรุ่งขึ้นท่านรัฐมนตรีเอ็กก็จัดการให้ทันทีผมไปวันนั้นทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าต้องการเรือประมาณ30ลำพร้อมเครื่องท่านก็ประสานไปที่ท่านเจเสดท่านอธิบดีปภก็จัดการให้ทันทีมันไม่ได้มีแก๊ปที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนหรือว่ามันไม่ได้คอนเนคเลยนะครับส่วนท่านอดีตในอำเภอจะดีหรือไม่ดีก็พี่น้องประชาชนข้าราชการในพื้นที่เขาเป็นคนตัดสินคนที่คอมเมนต์ต่างๆถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่มันก็จะเป็นอีกบริบทนึงผมพูดมาตลอดแล้วครับว่าเหรียญมันมี2ด้านคนที่ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอยู่ที่ว่ามันจะเลือกฟังใครอ่ะใช่ไหมครับก็มันก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าโลกทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นทุกอย่างมันจะเบสบนโซเชียลมีเดียอย่างเดียวได้ไหมก็คงไม่ได้ความเป็นจริงมันก็สะท้อนมาอีกแบบนึงแต่ว่าผมก็ยืนยันแหละครับว่าวันนี้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับของท่านนายกรัฐมนตรีเราไม่มีใครละเลยนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรอก
1: คุณพลพีสุวรรณชวีมท.2ครับเอ้าพักกันสักครู่แล้วก็มาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
7: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
9: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
10: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
11: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น. รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: วันนี้วันพุธก็จะได้พบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ห ของมหาวิทยาลัยเกริกครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
12: อาจารย์ธนชาตินำนักศึกษาไปดูงานที่อิตาลีไปกันเยอะไหมอาจารย
13: ์ครับผมไปทั้งหมดนักศึกษานี้32คนและผู้ติดตามอีก8คนครับรวมแล้ว40คนครับคุณณรพงษ์ครับ
12: 40คน
13: ครับ
12: นักศึกษาเนี่ยระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกครับ
13: ปริญญาเอกหมดครับสาขาการจัดการองค์การยุคใหม่และสาขาบริหารการค้าการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่สั้นๆก็คือสาขา MOM กับสาขา TPS หมาลัยเกริกครับ
12: ครับนักศึกษา32ผู้ติดตาม8รวม40
13: ครับ
12: ครับมีตารางกิจกรรมหรือว่าโปรแกรมไหมอาจารย์ว่าที่จะไปอิตาลีเนี่ยจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างครับ
13: ก่อนอื่นผมขออนุญาตเรียนคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังนิดนะครับว่าหลักสูตรปริญญาเอกของเราเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มีด้วยกัน4รุ่นรุ่นแรกเนี่ยก่อนที่นักศึกษาจะจบปริญญาเอกนั้นเนี่ยจะต้องทำวิจัยหรือเรียกง่ายๆคือวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับซึ่งหัวข้อเราก็ให้นักศึกษาเหมือนกับทดลองไปเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อกลับมาแล้วเนี่ยจะได้ให้กับที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการสอบเนี่ยมาดูอย่างน้อยที่สุดถ้าพูดกันภาษาให้เข้าใจง่ายก็คือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและก็ให้ทางศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่มหาวิทยาลัยที่เราไปเนี่ยเขาก็จะได้คอมเมนต์ว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์นั้นเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นรุ่นที่1ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมพานักศึกษาไปเนี่ย25คนผู้ติดตามอีก5คนก็รวม30คนไปที่ประเทศเยอรมนีเมืองมิวนิกนะครับ รุ่นที่2เนี่ยไปที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับก็34คนเรา MOU กับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดด้วยนะครับใครเรียนหลักสูตรของการจัดการองค์การยุคใหม่เนี่ยนะครับรุ่นที่3เมื่อต้นปีปลายปีที่แล้วเนี่ย2568เนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ไปที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียทีนี้รุ่นที่4กำหนดการก็คือวันที่12นะที่ผ่านมาวันนี้เราออกอากาศวันที่14ถึงวันที่18เนี่ยไปที่มหาวิทยาลัยมิลานประเทศอิตาลีซึ่งไปครั้งนี้เนี่ยนะครับทางผมเองเนี่ยได้ประสานไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทางมหาวิทยาลัยมิลานเนี่ยจัดศาสตราจารย์1คนและอาจารย์อีก2คนพูดก็เรียกว่าคณะทำงานอีก2คนรวมแล้วประมาณ5คนเนี่ยต้อนรับนักศึกษาเราในมหาวิทยาลัยมิลานนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำมีชื่อเสียงด้าน AI ด้านนวัตกรรมด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกนะคุณอภง
12: ครับ
13: ซึ่งวันนี้เองเนี่ยวันที่14นะช่วง 9:00 น.เนี่ยไปที่มหาวิทยาลัยมิลานก่อนนะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปเจอบรรยากาศให้นักศึกษาเองเนี่ยได้ฟังบรรยายสรุปจากศาสตราจารย์ดร.โรสเมลี่ซึ่งศาสตราจารย์ดร.โรสเมลี่เนี่ยจะบรรยายเรื่อง innovation management เรื่องนวัตกรรมยุคใหม่เนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยช่วงประมาณ 11:00 น.เนี่ยก็มาที่มหาวิทยาลัยมอกโกนี่อยู่ใกล้กันนะครับมหาวิทยาลัยมอกโกนี่กับมหาวิทยาลัยมิลานเนี่ย
12: ครับ
13: ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยมีชื่อเสียงด้านสังคมศาสตร์นะครับด้านการจัดการองค์การยุคใหม่แล้วก็ด้านธุรกิจด้านแฟชั่นคุณณรพงษ์นึกภาพออกนะว่าเมืองมิลานเนี่ยสุดยอดก็คือเรื่องแบรนด์เนมเรื่องแฟชั่นนี่แหละครับ
12: ครับ
13: สินค้าทั้งหมดเนี่ยโอ้สุดยอดมากนะประเทศอิตาลี
12: คร
13: ับ ซึ่งให้นักศึกษาเนี่ยทั้งหมด32คนเนี่ยผมให้ตัวแทนมา4คนที่พูดภาษาอังกฤษอ่านออกเขียนได้เนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ย4คนไปนำเสนอต่อคณะกรรมการหรืออาจารย์นะครับการนำเสนอนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับวิทยานิพนธ์ที่จะมาทำนะแต่เป็นการทดสอบทดลองเพราะนักศึกษาเข้าใจตรงกันว่าการไปเสนอผลงานครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีผลในการที่จะเป็นตัวชี้วัดว่านักศึกษาจะได้จบปริญญาเอกแต่นักศึกษามีความพร้อมที่จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสนอแนวทางการทำวิทยานิพนธ์ต่อไปครับคุณอภงครับ
12: ครับนักศึกษาที่ไปครั้งนี้เนี่ยต้องออกค่าใช้จ่ายเองใช่ไหมอาจารย์
13: ครับผมคือจริงแล้วต้องกลับเรียนคุณณพงษ์ท่านผู้ฟังที่รบครับว่าค่าลงทะเบียนเนี่ยจะมี2 ส่วนคือค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายตั้งหลักสูตรเนี่ยก็ 520,000 บาทนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดไปเอเชียประเทศจีนเนี่ยหรือในประเทศนี้ต่างโครงการเขาออกให้ทีนี้นักศึกษาส่วนหนึ่งเขาเห็นว่าไปยุโรปหรือไปอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นค่าจ่ายค่อนข้างสูงฉะนั้นนักศึกษาก็พร้อมใจนะที่จะต้องเสียเงินก้อนนี้ทีนี้สิ่งที่เขาได้นี่คืออะไรเขาได้หนึ่งเรียนรู้นะประมาณ1วันเต็มเนี่ยได้ไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาของประเทศมิลานและประเทศก็เรียกว่าเมืองขอไปฮะมหาวิทยาลัยมิลานและมหาวิทยาลัยมอกโกนี่ทั้ง2มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะให้มอบให้ใบเซอร์ติเคทคือใบประกาศว่านักศึกษาสาขาการจัดการองค์การยุคใหม่หรือสาขาการเมืองการค้าเนี่ยมาเยียบเยียนมาสัมมนาที่มหาวิทยาลัยของเขาเป็นใบเซอร์ติเคทนี้สามารถที่จะไปใส่ประวัติตัวเองได้ว่านักศึกษาก่อนจบปริญญาเอกไปได้ใบประกาศชื่นบัตรและไปศึกษาเรียนรู้ ด้านวิชาการที่มหาวิทยาลัยใดบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งคุณภาพและขณะเดียวกันได้ประกันคุณภาพนักศึกษาก็ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยจะทำให้เกิดการมีวิสัยทัศน์การที่มีภาวะผู้นำการที่ได้ไปเรียนรู้สัมผัสจริงซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยช่วงเวลาอ่านเย็นเนี่ยเราก็เรียนเชิญศาสตราจารย์หรือตัวแทนนักศึกษาเนี่ยมาดินเนอร์กันแล้วก็มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนแลกนำบัตรอะไรพวกนี้คุณผู้ชมครับเป็นการดินเนอร์ทอล์กกันนะครับ
1: ครับค่าเงินของอิตาลีแพงไหมอาจารย
13: ์ก็ใช้เงินยูโรนะครับประมาณค่าเงินก็ประมาณ38บาทซึ่งตรงนี้38บาทไทยเท่ากับ1ยูโรคือยุโรปเนี่ยประมาณ28ประเทศเนี่ยยกเว้นประเทศอังกฤษอย่างเดียวนะใช้เงินยูโรเดียวกันแล้วก็ใช้วีซ่าแบบเชงเก้นนะคือขอวีซ่าครั้งเดียวเดินทางได้ 27ประเทศยกเว้นประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ออกนอกระบบนะเขาก็เป็นอิสระในการขอวีซ่าของเขาเองใช้เงินดอลลาร์เองนะครับเงินปอนด์นะเขาใช้เงินปอนด์เองซึ่งขณะเดียวกันก็เงินยูโรนี่สามารถใช้กันได้หมดนะอังกฤษก็ยังรับได้อยู่เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามต้องกลับเรียนด้วยความเคารพว่าวันนี้เนี่ยการเดินทางแต่ละเมืองเนี่ยมันมีเรื่องราวน่าสนใจนะคุณระพงศ์ครับว่าเราอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้สัมผัสจริงได้เรียนรู้จริงนะและขณะเดียวกันเนี่ยไฮไลท์สำคัญเนี่ยวันที่14ภาคบ่ายคุณนภพงศ์ครับ
1: ครับ
13: เราไปที่อ้างสินค้าเซ็นทรัลซึ่งคุณนภพงศ์รู้ไหมว่าเครือเซ็นทรัลนี่ก็ไปเปิดในเมืองมิลานนี่ใหญ่โตมากนะและก็เปิดห้องประชุมให้กับนักศึกษาของเราหรือคณะของเราเนี่ยทางผู้แทนอ้างสินค้าเซ็นทรัลหรือศูนย์ค้าเซ็นทรัลเนี่ยก็มีความรู้เรื่องการบริหารการค้าการจัดการเรื่องการส่งออกจะได้มาอธิบายว่าการที่นักศึกษาหรือนักธุรกิจต่อไปเนี่ยจะเชื่อมโยงในยุโรปเป็นอย่างไร
1: ครับเซ็นทรัลพัฒนาบ้านเรานี่นะ
13: ครับผม
1: อ๋อ
13: ครับ
1: แล้ว
13: ครับ
1: อากาศเป็นยังไงอากาศ
13: อากาศช่วงนี้ก็ประมาณสัก18องศาคุณผู้ชมครับ
1: โอ้ถือว่าหนาวสำหรับเรานะ
13: ถือว่าสบายสบายฮะ18องศากลางคืนก็ประมาณ12องศา
1: ครับ
13: นะบางเมืองที่ไปเนี่ยมันจะมีหลายเมืองนะเมืองโกโบเราก็ไปนะเป็นเมืองที่ก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นพรมแดนติดกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ อยู่ในทะเลสาบโกโบซึ่งเมืองเนี้ยสวยที่สุดนะแล้วก็เมืองลูกาโน่คุณพงศ์นึกออกไหมครับว่าเมืองลูกาโน่เนี่ยถ้าอยู่ในทีวีอะไรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอิตาลีของสวิตเซอร์แลนด์ที่สวยมากนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราอยากให้นักศึกษาเองไปสัมผัสนะในเมืองต่างๆนะในโบสถ์เมืองโอซานต้าเองเนี่ยซึ่งมันเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นทางประวัติศาสตร์นะสถาปัตยกรรมที่สวยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกว่านักศึกษาเนี่ยที่ไปกันเนี่ยจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งเราได้เห็นถึงหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ไปพระราชวังแบบนี้นะพระราชวังต่างๆซึ่งมันเป็น สถาปัตยกรรมที่สำคัญอยู่แล้วนะครับแล้วไปจมน้ำพุน้ำพุเนปจูนเนี่ยนะหรือที่เป็นผสมผสานซึ่งคนไกปิตาลีเนี่ยในก็เรียกว่าสิ่งที่ไฮไลท์ที่สุดคือเมืองเวนิสนะเมืองเวนิสนี่ก็เป็นเมืองที่สวยมากนะคุณณพงษ์ครับเมืองเวนิสนี้ไปแล้วจะหลงไหลเลย
1: ใช
13: ่นะ
1: ครับมีคิวที่จะข้ามฝั่งไปสวิตเซอร์แลนด์ไหมครับ
13: ครับผมฮะก็ไปที่เรียนคุณณพงษ์นะว่าเราไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดสำคัญอยู่พรมแดนกับอิตาลีนะครับนะครับลูกาโน่เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ใกล้กันเนี่ยนะก็ไปใกล้เคียงกันแล้วก็เราสามารถขับรถไปก็อาจจะไปนอนที่สวิตเซอร์แลนด์1คืนนะครับซึ่งอยู่ชายแดนไม่เข้าไปในลูเซิร์นเข้าไปในใจกลางนะครับแต่ออกอยู่นอกเมืองไอ้เห็นบรรยากาศนักศึกษาจะได้ไปเช็คอินนะครับเมืองฟอเรสต์แบบนี้ฮะซึ่งเมืองที่สวยงามมากนะซึ่งเป็นเมืองแฟนที่สวยตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศอิตาลีนะเป็นที่ยอมรับของเมืองแห่งศิลปะเนี่ยนะเมืองเนี้ยเมืองสำคัญมากเมืองฟลอเรนซ์ซึ่งครั้งที่แล้วผมเองเคยไปกับนักศึกษาหลักสูตรปตส.รุ่นที่15ของสำนักงานกกต.เนี่ยเราไปกรุงโรมนะไปเจอเอกอัครราชทูตกงสุลจริงแล้วครั้งนี้เนี่ยมันห่างไกลกันนะระหว่างกรุงโรมกับมิลานเนี่ยโอ้ใช้เวลาหลายชั่วโมงไกลกันมากก็เลยเราบินตรงมาที่มิลานเลยไม่ได้เข้าไปสถานทูตซึ่งเอกอัครราชทูตเนี่ยประจำที่กรุงโรมนี้ท่านเคยให้นำบัตรและเจ้าหน้าที่ก็โทรประสานกันว่าอาจารย์ธนชาติปานักศึกษามานะเรายินดีต้อนรับซึ่งจริงแล้วต้องกลับเรียนคุณพงษ์ท่านผู้ฟังนะว่าไปประเทศใดก็แล้วแต่เนี่ยตั้งหมอไรเราหรือทางผมเองเนี่ยประสานไปยังท่านทูตตลอดนะโดยกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศเขายินดีทุกเมืองทุกประเทศนะคุณภูมิครับ
1: ครับพูดถึงเมืองมิลานเนี่ยนอกจากแฟชั่นแล้วนี่นะอาจารย
13: ์ครับ
1: ผมก็นึกถึง2สโมสรฟุตบอลของเมืองมิลานที่เป็นคู่รักคู่แค้นกัน
13: ครับ
1: ก็คือสโมสร AC มิลานกับอินเตอร์มิลาน
13: ครับ
1: แต่ก่อนนี้เขาใช้สโมสรใช้สนามเดียวกันตอนหลังมานี่ก็แยกกันใช้มีสนามคนละสนามเป็นยักษ์ใหญ่ของอิตาลีทั้งคู่นะอาจารย
13: ์ครับ
1: ดาร์บี้แบดเมืองมิลานครั้งใดนี่โอ้โหสนามแทบแตกนะฮะ
13: นี่ก็เรียกว่าอูใหญ่ใช่ไหม
1: งูใหญ่อินเตอร์มิลาน
13: อินเตอร์มิลานนะ
1: เอซีมิลานก็ปีศาจแดงดำ
13: ครับผมเป็นแฟนต
1: ไม่มีโปรแกรมพานักศึกษาเข้าไปชมฟุตบอลเลยสุดสัปดาห์เนี่ย
13: ไม่ได้ไปชมฟุตบอลนะแต่ว่าไปที่สนามรถก็เรียกว่าเฟอร์รารี
1: ่
13: นะซึ่งเฟอร์รารี่เนี่ยจะเป็นก็เรียกว่าผลิตรถ
1: ซุปเปอร์คาร์
13: ที่มีซุปเปอร์คาร์ที่ราคา20-30ล้านร้อยล้านนะไปดูหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องเรียนคุณพงษ์ท่านผู้ฟังว่า1การไปทัศนศึกษาเนี่ยหัวใจหลักนะหน้าที่หลักผลก็คือไปภารกิจหลักก็คือไปที่มหาวิทยาลัยไปนั่งฟังบรรยายสรุปต่างๆแล้วก็นำเสนอผลงานแล้วก็ที่เหลือก็ไปทัศนศึกษาไปดูเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองแต่สิ่งหนึ่งต้องเรียนคุณพงษ์และท่านผู้ฟังว่ามิลานหรืออิตาลีเนี่ยขโมยมากที่สุดเลยมีการพูดถึงกล่าวขานกันมาก
1: ครับ
13: และผมเองเนี่ยมาที่อิตาลีเนี่ยประมาณครั้งนี้ครั้งที่3อ่ะนะซึ่งในกลุ่มก็โดนทุกครั้งแต่ไม่มากมายนะก็บอกว่าโจรมากที่สุดเลยแล้วก็ตําเป็นแก๊งเลยน่ากลัวมากคุณผู้ชมครับครั้งนี้ของเราเนี่ยเราก็เป็นห่วงนะเพราะว่าจะมีผู้ติดตามเนี่ยลูกนักศึกษาด้วยลูกผมด้วยแล้วก็หลายอย่างเนี่ยไปเรียนรู้กันเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นภาพที่ให้เห็นถึงการเรียนรู้จากชีวิตจริงนะไปสัมผัสจริงคุณนะผมครับ
1: ครับไปอิตาลีคราวนี้เป็นเมืองมิลานเนี่ย
13: ครับ
1: เป็นการบินตรงหรือว่าเปลี่ยนเครื่องฮะอาจารย
13: ์เปลี่ยนเครื่องครับมา6ชั่วโมงไปลงที่ดูไบ
1: ครับ
13: นะพอหลังจากดูไบเสร็จก็ไปตรงเลยนะดูไบเนี่ยตรงไปอีก6ชั่วโมงไปที่มิลานเลยซึ่งเราได้เห็นถึงวันนี้เนี่ย ที่ยวบินเนี่ยนะครับปกติเนี่ยคุณพงศ์ครับต้องออกประมาณเกือบตีสามนะก็ตีสองห้าสิบหกชั่วโมงก็ถึงเช้าพอดีไปถึงดูไบดีเลย์สักสองชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะหลังจากนั้นก็บินตรงไปอีกหกชั่วโมงไปถึงมิลานถ้าเป็นออกจากในส่วนของกรุงเทพเนี่ยตีสองก็คือวันที่13แล้วนะแล้วไปถึงก็14นะ13ไปถึง13ประมาณบ่าย2โมงบ่าย3โมงนะคุณอภงครับแล้ววันที่14เนี่ยวันนี้ออกอากาศ14ช่วงเช้าต่างคณะของเราก็ไปมหาวิทยาลัยมิลานนะและมหาวิทยาลัยมอคโคนี่นะเที่ยงก็ตอน9เที่ยงบ่ายก็ไปห้างสินค้าของเรือเซ็นทรัลแล้วก็เซ็นทรัลก็จะพาไปทัวร์ไปอธิบายถึงการค้าการขายซึ่งตรงเนี้ยมันก็ขอเกิดให้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะและไปสัมผัสกับนักธุรกิจนะเราก็นัดเครือข่ายนักธุรกิจนักศึกษาไทยที่อยู่ในมิลานมาเจอกันด้วยคุณผู้ชมครับ
12: ครับมีกำหนดกับประเทศไทยวันไหนครับ
13: วันที่19ครับผม
12: ครับ
13: วันที่19เนี่ยนะครับก็มาถึงกลับไปกลับมาเนี่ยมาถึงเมืองไทยก็ประมาณบ่าย2นะครับ
12: บ่
13: าย2ของวันที่19นะออกจากนู้นก็ใช้เวลาเนี่ย12ชั่วโมง12ชั่วโมงคือนอนแค่5คืนคุณณพงศ์ครับตรงนี้เองเนี่ยเราต้องเรียนคุณณพงศ์ท่านผู้ฟังว่าหลักสูตรของเราเองเนี่ยบริหารจัดการครั้งแรกเนี่ยผมสัมภาษณ์นักศึกษาเลยนะว่าการที่จะมาเรียนปริญญาเอกกับเราเนี่ยก็ที่1มีความพร้อมที่จะไปดูอานไปในประเทศ2ครั้งนะโดยที่ทางโครงการสำนักงานออกค่าใช้จ่ายให้แต่ถ้าไปต่างประเทศมายุโรปเนี่ยต้องค่าจ่ายเองนะประมาณ 100,000 บาท
12: คุ
13: ณนพงศ์ครับและครั้งหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราก็วางโปรแกรมรุ่นที่5ผมเองขออนุญาตนำเรียนคุณนพงศ์ท่านผู้ฟังนิดนะว่ารุ่นที่5เนี่ยวันที่28เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมปีหน้าเนี่ยผมพานักศึกษาไปแคนาดาเดิมทีเนี่ยผมจะพาไปนิวยอร์กอเมริกานะแต่ว่าภาพรวมเกรงว่าเรื่องการขอวีซ่าเนี่ยมันจะติดขัดต่อนักศึกษาบางคนนะก็เลยเปลี่ยนไปแคนาดาแคนาดาเนี่ยวีซ่าค่อนข้างที่จะอนุมัติง่ายนะครับแล้วก็ไปดูเมืองการศึกษานะเมืองโตรอนโตเนี่ยมันเป็นสถานที่การศึกษาเยอะมากซึ่งทางผมเองนะก็ได้เดินทางไปสำรวจกันมาหมดแล้วแหละเราก็พยายามที่จะให้นักศึกษาที่มาเรียนกับเราเนี่ยได้เรียนรู้จริงสัมผัสจริงได้โอกาสเนี้ยผมคิดว่านักธุรกิจที่มาเรียนกับเราเนี่ยเขาเจอกันเนี่ยเขาคุ้มค่ามากนะเขาเสียเงินเพิ่มนิดหน่อยกับการที่เขาได้มีเครือข่ายระดับโลกนะที่สำคัญก็คือลงเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะทั้งมหาวิทยาลัยเกิร์กทั้งมหาวิทยาลัยมิลานทั้งมอคโคนี่เนี่ยเรามีการสื่อสารแล้วก็ระดับศาสตราจารย์ยกอย่างเช่นศาสตราจารย์ดร.โรสเมลลี่นี้เขาเคยมาเมืองไทยนะผมเรียนเชิญมาก่อนนะมาพบผมแล้วก่อนว่าเราจะมีแผนจะไปที่มิลานแบบนี้นะครับมาแล้วเราก็ต้องไปต่อซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอยากจะให้นักธุรกิจข้าราชการนะนักการเมืองพ่อค้าต่างๆเนี่ยเรามารวมกันแล้วเราพาไปสัมผัสจริงแต่ถ้าระดับไปเอเชียก็ประเทศจีนเพราะว่าบังเอิญมาเรเกิร์กเราร่วมมือกับประเทศจีนนะลงไปทั้ง24มณฑลเลยนะประเทศจีนครับผม
12: ครับเอาละครับขอให้อาจารย์เดินทางด้วยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับนะครับ
13: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับพักสักครู่แล้วก็มาติดตามกันช่วงสุดท้ายครับ
7: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: เคาะข่าวดังตามกระแส
15: พาะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
16: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
15: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
16: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
15: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
16: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
7: นราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับมาช่วงนี้ฟังประเด็นการเมืองครับเรื่องศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมติชนพาดหัวว่าอนุทินถกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยสั่งเตรียมข้อมูลช่วยสู้ศึกซักฟอกคือเมื่อวานเนี่ยนายกอนุทินเชิญบรรดารัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ว่าได้ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้รับฟังข้อมูลมากๆถ้าพาดพิงถึงหน่วยงานไหนก็ให้เจ้ากระทรวงขึ้นชี้แจงฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
17: จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เราก็ถ้าเกิดมันขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้าพาดพิงมีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็ช่วยขอก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
18: ถ้าเป็นหน่วยงานที่นายกกำกับดูแลก็จะไปตอบด้วยตัวเองถูกไหมครับในกระทรวงมหาดไทยก็จะไปตอบด้วยตัวเอง
17: โอ้ผมมีรัฐมนตรีช่วยทั้ง3คน
19: ได้ขอความมั่นใจเรื่องเสียงของพรรคเพื่อไทยไหมครับ
17: ไม่ต้องขอครับเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับ
20: แล้วพร้อมเปิดรับเสียงจากพรรคอื่นด้วยไหมคะ
17: เอกสิทธิ์ส.ส.แต่จริงๆเนี่ยเราจะไปบอกว่าพรรคนี้ให้พรรคนี้ไม่ให้มันไม่ได้หรอกคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วล่ะแต่พรรครวมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับส่วนเราแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
20: แต่โดยภาพรวมแล้วท่านนายกก็มั่นใจพรรคเพื่อไทยว่าจะไม่ปล่อยมือใช่ไหมคะ
17: ก็อย่างที่ผมเรียนครับมันทํางานร่วมกันมาแล้วก็มันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรใดๆนี่นะสมัยผมเป็นพรรคร่วมของพรรคเพื่อไทยผมก็ให้คํายืนยันกับทางท่านหัวหน้ารัฐบาลของผมทั้งสมัยท่านเศรษฐาทั้งสมัยท่านแพทองธารว่าไม่ต้องกังวลพรรคเพื่อไทยเอ้ยพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที
19: ่ตอนนี้ประธานสภาได้ประสานมาหรือยัง
17: ยังเลยครับเห็นว่าท่านมีเวลา1สัปดาห์ใช่ไหมฮะในการที่จะพิจารณาอะไรเขาเรียกคำร้องใช่ไหมก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามสิ่งที่เคยได้ปฏิบัติกันมาผมไม่มีปัญหาสร้างสรรค์ให้มันสร้างสรรค์ไม่มีปัญหาผมนี่เป็นคนรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากแล้วสังเกตดิอันไหนเข้าท่าผมก็ไปทำนะไม่เคยดูหมิ่นดูแคลนแต่ขอให้มันเข้าท่าขอให้มันทำแล้วเพื่อประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับ
20: ดูจากยติแล้วเข้าท่าไหมคะ
17: ก็ไอ้ที่เขียนก็ไม่เคยเข้าท่าเท่าไหร่แต่ว่ายังไงได้เราไม่ใช่เขาเราไปบังคับก็ไม่ได้ผมก็คิดว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ท่านประธานยังไม่แจ้งรัฐบาลมาสักทีคงต้องไปนั่งเกลาคำให้มีความไพเราะมีความเป็นศิวิไลหน่อย
1: นายกอนุทินนะครับดูแล้วไม่เข้าท่าหมายถึงภาษาในยัตติของฝ่ายค้านนะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันฟังเสียงของคุณชัยชนกชิดชอบครับ
21: ประเด็นมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงแล้วก็ข้อเท็จจริงรายละเอียดหลักฐานแบบไหนหรือว่ามันเป็นเพียงอย่างที่ ได้มีวาทกรรมที่ว่าเป็นอะไรบันเทิงที่ประไตยใช่ไหมครับในช่วงนี้แต่ว่าท้ายที่สุดพวกผมเต็มตัวเต็มที่อยู่แล้วครับไม่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหน
0: ยังข้อกล่าวหาที่บอกว่าเอื้อผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องและรวมครอบครัวด้วยค่ะอ
21: ย่างเช่นเรื่องอะไรครับเขาหมายถึงอะไรผมไม่ได้ทำคือผมอะยังไงก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่นะครับแล้วก็ทำอะไรเราก็นึกถึงส่วนรวมอยู่แล้วถ้ากำลังกล่าวหาในเรื่องของตัวเขากระโดงอันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเก่าแล้วแล้วก็มันมีเหตุผลชัดเจนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวพวกผมแต่ว่าพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่จะเป็นการพิสูจน์ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาว่าเรามากระทำเรื่องนี้เพื่อพวกพ้องตัวเองว่านี้ก็ไม่ใช่เช่นกันก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวรอดูแล้วกัน
3: เขายืนยันว่ามีหลักฐานแล้วก็ไปเสกสามารถเขาไปยื่นเกี่ยว
21: ข้องต่อหมายถึงเรื่องเขากระโดงเหรอฮะ
3: เรื่องที่เขาอยากจะเปิดเช่นว่าสวหรือว่า
21: ครับอันนี้ก็ต้องรอเขาเปิดนะครับแล้วทุกคนก็พร้อมชี้แจงอยู่แล้วครับ
3: ต้องเตร
21: ีย
3: มต
21: ั
3: วย
21: ัง
3: ไงบ้างครับ
21: มันก็จะมีแค่ในเรื่องของผลงานของพวกเราแล้วก็คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลใช่ไหมครับผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไร
3: แสดงว่ามั่นใจว่าสามารถตอบฝ่ายค้านได้ทุกประเด็น
21: ผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอน
3: ส่วนของสมาชิกพรรคครับ
21: อันนี้มันก็ต้องดูว่าในเรื่องที่เขาจะกล่าวหามีเรื่องใดอย่างไรบ้างใช่ไหมครับอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจ
3: ในฐานะเลขาพรรคได้คุยกับสมาชิกพรรคบ้างไหมครับ
21: เรื่องนี้จริงๆเราคุยกันมาตั้งแต่ก่อนจะมีการประกาศอยู่แล้วนะครับว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่มันเป็นกลไกของทางฝ่ายค้านที่เขาสามารถใช้ได้และเชื่อว่าเขาจะใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่อันนี้คุยกันตั้งแต่ก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครม.อยู่แล้ว
3: ถ้าวันนี้ถือว่ามากไปน้อยไปยังไงบ้าง
21: ผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่ามัน5วันนี่มันมีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยมั้ยมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าร
3: อดูก่อนสอไอเดียที่ปปช.สอบเพิ่ม
21: อันนี้เรื่องนี้เป็น
3: สอไอเดียที่ปปช.สอบเพิ่ม
21: อันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการร้องเรียนมีการแจ้งว่าต้องมีการตรวจสอบอันนี้มันเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าตัวที่จะต้องไปชี้แจงผมว่า
3: ได้มาปรึกษาอะไรมั้ยฮะในฐานะที่เคยทํางานด้วยกันมาก่อน
21: ไม่ได้มีครับคือตอนที่ถามวันนั้นน่ะที่มีการพูดถึงเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่มีการเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์แต่อย่างใดเขาก็บอกเขาพร้อมจะชี้แจงเราก็ยังไงก็ตามครับทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและพร้อมที่จะชี้แจงกับหน่วยงานและก็การตรวจสอบทุกอย่าง
1: คุณชัยชนกคิดชอบเลขาพรรคภูมิใจไทยครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
22: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
23: 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศแบงคอกบลูพรินท์เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน 0-1 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสิ